0: พร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์โมซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมาหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนที่ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลก8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลพร้อมหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้นอกจากนี้ยังมีการผลักดันชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงสะท้อนองค์ความรู้ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมร่วมของคนไทยแต่ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนส่วนภารกิจวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหาร
1: รัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงณช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยด้านแพทย์หญิงจุนไรวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงว่าไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีแต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากขณะนี้พบการระบาดของสายพันธุ์แบดีบูเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนป้องกันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งพบผู้ป่วยสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อ
3: ขณะที่ปัจจุบันในประเทศไทยนะคะสำหรับอีโบลานะคะตั้งแต่ปี2569นะคะก็ไม่มีผู้ป่วยทั้งสงสัยและยืนยันในประเทศนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในระยะที่การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมก็คือตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได
2: ้ส่วนนายแพทย์โรมบัวทองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวว่าผู้เดินทางจาก2ประเทศต้องรายงานข้อมูลสุขภาพล่วงหน้าและติดตามอาการ21วันหากพบมีอาการป่วยจะส่งรักษาทันทีพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายเด็ดขาดหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการป่วยหรือผู้เดินทางเสี่ยงเข้าไทยแล้วมีการระบาดในประเทศจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคต
4: ข้อมูลคร่าวๆของผลการดำเนินงานแล้วก็ณปัจจุบันก็ยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับที่เกิดขึ้นผู้เดินทางให้ความร่วมมือดีครับทั้งกับคนไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับวันนี้ก็เราหวังว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการขั้นต่ำนะครับที่เราจะดำเนินการนะครับแต่อาจจะมีการอัพสเกลหรือมีการเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2: นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังร่วมกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้เดินทางก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อให้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีจึงขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์การดำเนินการมาแล้วหลายครั้งนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการนี้หรือโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่มาแล้วหลายครั้งมั่นใจว่าการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
1: ตำรวจและการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศลดความเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สถานีตำรวจที่มีจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ ดยจะบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกอย่างจริงจังนอกจากนี้ให้ร่วมกันดำเนินมาตรการด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกในการสัญจรเพื่อลดปัญหาการหยุดหรือจอดรถบนทางรถไฟรวมทั้งจัดทำและติดป้ายเตือนต่างๆโดยประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดทางรถไฟอย่างเหมาะสมและเพียงพอพร้อมนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างรอบด้านด้านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟได้ร่วมกันวางแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังส่วนในระยะต่อไปจะพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต
6: ในระยะเริ่มต้นระยะแรกที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนในส่วนของตำรวจก็คือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับจุดตัดทั้งหลายนะครับที่เป็นจุดตัดทางรถไฟและถนนนะครับให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นในเรื่องของการตีเส้นกรณีให้ไปสำรวจว่าจุดตัดทางรถไฟเนี่ย เส้นจราจรที่มีการกำหนดเขตว่าต้องหยุดก่อนจุดไหนที่ยังไม่มีนะครับก็รบกวนหน่วยที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับป้ายเตือนต่างๆนะครับก่อนถึงทางรถไฟมีไหมไม่ว่าจะเป็นป้ายเตือนสัญญาณไฟมีไหมใช้การได้ไหมนะครับกล้องวงจรปิดที่จะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการมีพร้อมหรือไม่นะครับ
5: ขณะที่นายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ยืนยันว่ารฟท.จะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเข้มงวดรวมถึงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญและตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
8: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉินสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
10: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
10: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการที่อิหร่านเผยแพร่แผนที่ฉบับใหม่แสดงพื้นที่อ้างสิทธิ์ควบคุมพื้นที่ในช่องแคบฮอร์โมซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกจนอาจทำให้วิกฤตลูกเรือกว่า 20,000 คนบนเรือบรรทุกสินค้าราว 2,000 ลำที่ติดค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยืดเยื้อออกไปท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนอาหารน้ำจืดและความหวาดกลัวต่อสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือกว่า 2,000 คนทั้งปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างการขาดแคลนเสบียงและการที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานอกจากนี้การที่การเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงไม่มีความคืบหน้าแม้ปากีสถานเป็นคนกลางเจรจาจะผลักดันอย่างเต็มที่ส่งผลให้สถานการณ์ในอ่าวเปอร์เซียยังคงตึงเครียด
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบิเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกให้อยู่ระดับสูงมากโดยขณะนี้พบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว82รายในจำนวนนี้เสียชีวิต7รายและผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกเกือบ750รายในจำนวนนี้เสียชีวิต177รายขณะเดียวกันสถานการณ์การแพร่ระบาดในยูกันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านยังคงทรงตัวแม้จะพบผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2รายซึ่งเดินทางมาจากคองโกและมีผู้เสียชีวิต1รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในการแพร่ระบาดทั่วโลกยังอยู่ในระดับต่ำทั้งนี้องค์การอนามัยโลกอาจนำยาโอเบลเดซิเวียซึ่งเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 ชนิดรับประทานที่ยังอยู่ระหว่างการทดลองมาใช้กับผู้สัมผัสเชื้ออีโบลาเพื่อป้องกันการลุกลามของโรคโดยย้ำว่าการใช้ยาดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์กไปขาดลอย 2-0 เกม 21-16 21-11 ไปรอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์เคสเฟรดจากเดนมาร์กต่อไปขณะที่พิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการ19-21 และ9-21จุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเชรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีน21-15 21-18ไปคว้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคริสโตโปปอฟมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามจักรยานสลานจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรนางสาวธนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันโดยผลปรากฏว่า2นักปั่นทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังคงโชว์ฟอร์มสมราคาทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับ1โดยมีพุทธภูมินาคแป้นอีก1นักปั่นทีมชาติไทยตามมาเป็นอันดับ2ไปครอบชิงชนะเลิศได้ตามคาดขณะที่รุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำคะแนนนำเป็นอันดับ1ตามมาด้วยหทัยเพชรใจสว่างจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนพระราม3รวมถึงเขมิกาศรีโสภาและณัฐวรรณตาใสไปครอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จส่วนในรุ่นเยาวชนชายและเยาวชนหญิงภูมิใจไทยนาคแป้นและคู่แฝดประภาดากับประพิชยาคลองโปร่งก็ทำผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลกอีสทัพเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ประเภททีมชุดชายรอบก่อนรองชนะเลิศทัพตะกร้อทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์เก่าด้วยการเอาชนะทีมชาติบรูไนไปขาดลอย 2-0 ทีมโดยทีม A สิทธิพงษ์คำจันทร์วิชาญเต็มโคตรและภูตะวันโสภาลงประเดิมสนามเอาชนะบรูไน 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 จากนั้นทีม B กฤตนพงษ์นนทโคตรมฤคินพันมกรและจตุพลสิริอาจเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซต 15-2 และ 15-9 ทีมตะกร้อหนุ่มไทยแพ้ครอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 10:00 นซึ่งหากทัพนักตะกร้อไทยคว้าชัยได้จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันเดียวกันเวลา 19:00 นเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลาบาตอร์ประเทศมองโกเลียในรุ่น58 กก.ชายในรอบก่อนรองชนะเลิศส ิรวิทย์มหามัดดีกรีเหรียญทอง4เกมเจอกับหยางฮีชานอดีตแชมป์เยาวชนโลกจากเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าในรอบนี้สิริวิทย์แพ้กับหยางฮีชาน0-2ยก0-9และ6-14พลาดคว้าเหรียญไปอย่างน่าเสียดายพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีและสกลนครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เซนติเมตรและเวลา 9:47 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
13: 1 นาทีกับกปท.
14: กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้มีการอบรมและทดสอบขอรับใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่สามารถดำเนินการได้ในทุกวันทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือในพื้นที่ที่มีปริมาณความต้องการขอรับใบอนุญาตเป็นจำนวนมากอาจพิจารณาขยายการให้บริการในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เป็นกรณีไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอใหม่จะมีขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5 ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพ

0: จึงอาจไม่สามารถรองรับผู้ที่ walk in ได้ทั้งหมดภายในวันเดียวอย่างไรก็ตามประชาชนที่ walk in เข้ามาแล้วสามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมและทดสอบในวันอื่นๆต่อไปได้ทันทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคกลางของไทยตอนที่1บริเวณภาคกลางของประเทศไทยเป็นแอ่งสะสมตะกอนมีภูมิลักษณ์เป็นที่ราบกว้างใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมดเป็นผลจากการสะสมตะกอนโดยแม่น้ำสายสำคัญได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านซึ่งพัดพาตะกอนจากภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทยรวมทั้งแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำสะแกกรังแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและแม่น้ำบางปะกงพัดพาตะกอนจากที่สูงทางตะวันตกและตะวันออกมาสะสมในพื้นที่จนกลายเป็นที่ราบกว้างใหญ่ผืนเดียวกันมีเนินเขาและเขาโดดปรากฏให้เห็นเป็นหย่อมๆในเขตจังหวัดนครสวรรค์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาของกระทรวงสาธารณสุขหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาค่ะ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
7: วิกฤตพลังงาน
8: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินจากการระบาดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาล่าสุดเมื่อวานนี้กรมควบคุมโรคได้เพิ่มการคัดกรองในด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดเช้านี้รับฟังรายละเอียดของสถานการณ์โรคนี้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
11: ค่ะอาจารย์หาอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคก็มีการแถลง

0: ร่ออกมาแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่เรามีการยกระดับกันขึ้นมามันก็เกิดคำถามนิดนึงว่าเอ๊ตกลงสถานการณ์มันร้ายแรงหรือเปล่าหรือยังไงทำไมถึงได้มีมาตรการเข้มข้นตรงนี้ขึ้นมาคะอาจารย์คะ
1: คือสถานการณ์ร้ายแรงนี่คือในเฉพาะที่ในแอฟริกาค่ะเพราะว่าขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาแต่ว่าไม่ได้พบบ่อยทีนี้พอเหมือนกับเพิ่งมาพบสายพันธุ์นี้ขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนนะคะแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าการระบาดที่ในแอฟริกานี้ก็คือเป็นระดับที่น่ากลัวเหมือนกันคืออาจจะสามารถแพร่กระจายไปมีความเสี่ยงในทั้งทวีปก็เป็นได้นะคะแต่ความเสี่ยงในการที่จะข้ามทวีปหรือมาถึงไทยเนี่ยอันนี้ยังน้อยเพราะว่าคนไข้ที่เป็นอีโบลาเนี่ยค่ะคนไข้ก็แทบจะเดินทางไม่ได้อยู่แล้วเพราะการจะหนักแล้วเขาก็จะต้องมีการคัดกรองผู้โดยสารไม่ให้เดินทางอยู่แล้วในกรณีถ้าเป็นแบบนี้ไปถึงที่ต้นทางที่แอฟริกานะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาถึงเมืองไทยเนี่ยน้อยแต่ว่ามันจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราไม่ประมาทเพราะว่าอีโบลาถือเป็นโรคติดต่ออันตรายนะคะเมื่อ WHO ได้มีการประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนะคะถึงแม้แนวโน้มในการเป็นแพนเดมิกหรือการระบาดมายังทวีปอื่นเนี่ยจะน้อยแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ขาช่วงนี้ก็มีการแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียนะคะว่าพอประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายไปแล้วเนี่ยระวังนะราคาหน้ากากอนามัยเนี่ยจะพุ่งไปถึงกล่องละ800บาทอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าคะอาจารย์ขา
1: คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าตัวอีโบลาเนี่ยนะคะมันถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับประเทศไทยอ่ะอยู่แล้วมีอยู่ในกฎหมายเป็นมาตั้งนานแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายสำหรับอีโบลานะคะเพียงแต่ว่าประกาศที่เราประกาศขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะหมายถึงว่ามีเขตติดโรคนะอันนี้ต้องไม่งงเนาะคำว่ามีเขตติดโรคหมายถึงว่าขณะนี้มีการระบาดอยู่ที่ดีอาร์คองโกและอูกันดานะคะเช่นนั้นแล้วก็คือว่าผู้ที่เดินทางนะคะหรือผ่านจากสองเมืองนี้นะคะขณะนี้เนี่ยก่อนจะเข้าประเทศไทยค่ะต้องมีการแจ้งล่วงหน้านะคะแล้วก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันทีนี้โดยปกติอีโบลาเนี่ยไม่ได้แพร่ง่ายอย่างหวัดหรืออย่างโควิดหรืออย่างไข้หวัดใหญ่ที่ว่าพอหายใจ อยู่ใกล้ชิดนะคะและหายใจช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วสามารถติดได้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีโบลาส่วนใหญ่มันจะติดโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลั่งหรือเลือดของผู้ป่วยและเป็นระยะเวลานานนะคะแบบใกล้ชิดนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เคสอีโบลานะคะถ้าจะแพร่ก็คือเป็นคนในครอบครัวหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดประมาณนี้นะคะเพราะมันไม่ได้แพร่กับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่เราไปสวมแมสมากๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงจุดประสงค์ของการป้องกันอีโบลาแล้วมันก็ยังไม่ได้เข้ามาที่ประเทศไทยเราแต่จริงๆแมสเนี่ยก็จะมีความจำเป็นในเรื่องของโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโควิดไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะคะมันมีแนวโน้มจะระบาดในหน้าฝนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกคือถามว่ามาตรการที่ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆมันก็จะเป็นการดีในการป้องกันตัวเองอยู่แล้วค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมากกว่านะ
0: ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนี้อย่างประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้สัมผัสกับคนที่น่าจะเดินทางมายังต้องมีความกังวลไหมต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้ปลอดภัยเนี่ยค่ะ
1: เอาเฉพาะสำหรับอีโบลานะคะคือตัวอีโบลาเองขณะนี้เราสำหรับประชาชนคนไทยแนะนำว่าติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำมากกว่าตรงการคัดกรองที่ด่านเนี่ยนะคะอันนี้เราจะมีการแจ้งประชาชนอยู่แล้วขณะนี้เราต้องมีการมอนิเตอร์สถานการณ์ที่ดีอาร์คองโกและที่อูกันดานะคะที่ทวีปแอฟริกาแล้วก็การดูประกาศขององค์การอนามัยโลกก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตสำหรับในประเทศไทยเราเองอะค่ะใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆน่าจะเป็นไปตาม practice กิจวัตรประจำวันตามปกติเช่นต้องล้างมือก่อนทานข้าวล้างมือหลังไปสัมผัสโน่นนี่นั่นประมาณนี้นะคะเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ย หลังออกจากห้องน้ำก่อนรับประทานอาหารใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดที่มีคนเยอะๆหรือเมื่อต้องไปใกล้ชิดกับคนที่เขามีป่วยในระบบทางเดินหายใจอันนี้เป็นมาตรการตามปกติที่เราแนะนำทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะและสิ่งที่เราจะแนะนำเพิ่มก็คือว่าควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการระบาดนี้มันจะมากขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่านะคะก็เลยในกรณีของอีโบลาค่ะก็อยากจะให้มีความตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะคะป้องกันตัวเองตามโรคติดเชื้อทั่วๆไปตามปกติที่มีในประเทศค่ะในส่วนของอีโบลาที่เป็นต่างประเทศก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องไปก็กลับมาก็ต้องสังเกตอาการภายใน3 อาทิตย์นะคะถ้าเกิดมีอาการไม่สบายอันนี้ก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ด่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปพอเรากลับมาเราก็ต้องเจอมาตรการมาวัดไข้นะคะมาตรวจร่างกายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อป้องกันการนำเชื้อเข้าประเทศนะคะ
0: ค่ะอย่างในประเทศดีอาร์คองโกหรือว่ายูกันดาที่มีการระบาดนะคะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีประชากรเนี่ยเขาอพยพกันเป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปในพื้นที่ของประเทศอื่นๆที่อยู่ในแถบแอฟริกาด้วยทีนี้ถ้าประชาชนของคนไทยเราเองมีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปแอฟริกาแบบนี้ค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
1: อันแรกก่อนก็คือต้องเช็คข้อมูลค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองค์การอนามัยโลกเตือนแล้วว่ามันมีความเสี่ยงที่จะไปทั้งทวีปเนี่ยอยู่ในประมาณ moderate หรือ high ประมาณนี้ค่ะปานกลางถึงสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชากรมีการเคลื่อนย้ายนะคะเพราะฉะนั้นแต่หมายถึงว่าในทวีปนั้นแต่ว่าข้ามทวีปเนี่ยจากทวีปแอฟริกาไปยุโรปไปเอเชียเนี่ยโอกาสเป็นเบียงต่ำนะคะใช้คำว่าโอกาสน้อยนะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นไปได้ค่ะถ้าเราจะเดินทางไปในประเทศอื่นที่แต่อยู่ในโซนแอฟริกาอันนี้ก็ควรจะต้องระมัดระวังตัวเองนิดนึงค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ใช่แต่อีโบลาเนาะมันก็จะมีไข้เหลืองมีฝีดาษวานรมีโรคอะไรอย่างอื่นที่อยู่แถวในโซนนี้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปเพื่อทำกิจธุระหรือไปทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองนิดนึงก็คือต้องพยายามรักษาสุขอนามัยค่ะการล้างมือบ่อยๆนะคะการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้นะคะโดยเฉพาะต้องเข้าไปในชุมชนแออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงกันไปทานอะไรแปลกๆหรืออ่านที่ไม่สุขสะอาดแล้วก็ในเรื่องของสัตว์ไปสัมผัสสัตว์ป่าหรืออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแหละแต่ถ้าเรารักษาสุขอนามัยทานอาหารที่ปรุงสุขสะอาดล้างมือบ่อยๆอันนี้คิดว่าก็น่าจะปลอดภัยค่ะแต่กลับมาก็เฝ้าระวังตัวเองนิดนึงประมาณสัก2-3 อาทิตย์ค่ะ
0: ได้ค่ะก็คือโรคน่าจะเสี่ยงกับประเทศไทยค่อนข้างน้อยเพราะว่าโรคยิ่งรุนแรงยิ่งระบาดได้น้อยถูกต้องใช่ไหมคะ
1: คือโรคยิ่งรุนแรงเนี่ยคนของเขาเดินทางออกไม่ได้คือหมายถึงว่าพอเขาป่วยหนักอะค่ะเขาก็จะไข้สูงเพลียซึมอันนี้เขาก็เดินทางไม่ไหวอยู่แล้วอีโบลามันจะลักษณะเป็นแบบนั้นมันจะหนักอะค่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเวลาองค์การอนามัยโลกประกาศแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อเหมือนกับข้อกฎระเบียบเลยว่าประเทศต้นทางหมายถึงประเทศที่ระบาดอยู่อะค่ะก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายถึงถ้ามีคนป่วยหมายถึงคนจะเดินทางอะค่ะเขาจะต้องเช็คสุขภาพอยู่แล้วถ้าเขาเช็คสุขภาพก็ต้องเจอก็ต้องขึ้นเครื่องไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่เราทำคัดกรองคือเผื่อหลุดในกรณีซึ่งถ้าเกิดแบบหลุดขึ้นเครื่องมาหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะต้องมาผ่านการคัดกรองที่เราแล้วก็อีกอย่างนึงคืออีโบลาจะไม่แพร่ในช่วงที่ยังไม่แสดงอาการคือก่อนเขามีอาการเขายังไม่ได้แพร่เชื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาแสดงอาการเนี่ยคือสามารถที่จะแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็จะตรวจจับได้ง่ายโรคที่จะตรวจจับได้ยากคือถ้ามีการแพร่เชื้อก่อนไม่มีอาการนะคะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์แพทย์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะ
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
3: านผู้ฟังคะประเทศไทยอาจจะไม่มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เป็นครั้งแรกในรอบ56ปีหลังค่าลิขสิทธิ์พุ่งสูงติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1970ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการถ่ายทอดสดด้วยระบบโทรทัศน์สีแทนระบบขาวดำโดยในประเทศไทยสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับชมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากนั้นการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี1974 1978 1982 และ1986ยังคงมีการถ่ายทอดสดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ครบทุกคู่การแข่งขันโดยส่วนใหญ่จะเป็นนัดเปิดสนามและรอบชิงชนะเลิศขณะที่บางปีมีการถ่ายทอดสดเพิ่มเติมในรอบก่อนรองชนะเลิศและรอบรองชนะเลิศด้วยจนกระทั่งการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยสามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ครบทุกนัดและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประชาชนชาวไทยได้ติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแบบครบทุกแมตช์มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยพลาดการถ่ายทอดสดแม้แต่ครั้งเดียวโดยในปีนี้มีโอกาสสูงที่ประเทศไทยจะไม่ได้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในรอบ56ปีเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่ฟีฟ่าเรียกมีราคาสูงเกินไปในเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ประกอบกับครั้งนี้ไม่มีงบสนับสนุนจากสำนักงานกสทช.รวมถึงยังไม่มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนเหมือนการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาจึงอาจจำเป็นต้องพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาและช่วยกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในแต่ละกรณี
6: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
5: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ใช้งบประมาณจำนวนมากและอาจไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทยในขณะนี้โดยหลังจากนี้จะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาความคุ้มค่าในรายละเอียดต่อไป
7: ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
8: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
5: แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากแต่ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันทำให้รัฐบาลมองว่าการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดอาจยังไม่สอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนในขณะนี้เมื่อเทียบกับการนำงบประมาณไปใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวงการกีฬาไทยในระยะยาวและท้ายที่สุดบทสรุปของฟุตบอลโลก2026จะออกมาในทิศทางใดเชื่อว่ารัฐบาลไทยได้ตัดสินใจเพื่อประชาชนอย่างดีที่สุดแล้วคุณดิมพัฒน์สอนการรายงาน
4: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
9: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับ การเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
4: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ท่านผู้ฟังครับทุเรียนชะนีเกาะช้างผลผลิตจากผืนป่าฝนกลางทะเลตะวันออกสร้างชื่อเสียงระดับประเทศด้วยภูมิปัญญาชาวสวนตราดประสานกับเอกลักษณ์ของพื้นที่กำลังต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
11: ท่ามกลางผืนทะเลตะวันออกของประเทศไทยมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่ไม่ได้โด่งดังเพียงเพราะความอร่อยแต่กำลังกลายเป็นตัวแทนของอัตลักษณ์จังหวัดตราดบนเวทีเศรษฐกิจไทยนี่คือทุเรียนชนีเกาะช้าง GI ผลไม้ที่เติบโตท่ามกลางป่าฝนความชื้นจากทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นรสชาติที่หลายคนยอมเดินทางข้ามทะเลเพื่อมาลิ้มลองถึงถิ่นกำเนิดจังหวัดตราดถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของภาคตะวันออกโดยเฉพาะเกาะช้างที่นอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังยังเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียนคุณภาพสูงที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานทุเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ชะนีแต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากชะนีทั่วไปคือสภาพแวดล้อมเฉพาะของเกาะช้างทั้งฝนตกชุกเกือบตลอดปีดินจากป่าต้นน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุรวมถึงอากาศชื้นจากทะเลที่ช่วยให้ผลทุเรียนเติบโตอย่างสมบูรณ์ผลลัพธ์ที่ได้คือเนื้อทุเรียนสีเหลืองเข้มเนียนละเอียดเหนียวนุ่มให้รสชาติหวานมันกลิ่นไม่ฉุนจัดและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชาวสวนบนเกาะช้างบอกว่าการปลูกทุเรียนที่นี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของการผลิตเพื่อขายแต่คือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพของผลไม้ประจำถิ่นเกษตรกรจำนวนมากยังคงใช้วิธีดูแลสวนแบบดั้งเดิมเน้นการคัดเลือกผลผลิตทีละลูกเก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่แก่จัดตามธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภคบางสวนยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ตัดทุเรียนจากต้นและชิมสดภายในสวนกลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สร้างรายได้ควบคู่กับการขายผลผลิตอีกจุดสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าให้ทุเรียนชะนีเกาะช้างคือการได้รับขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI คือเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือมีชื่อเสียงเฉพาะจากแหล่งผลิตต้นกำเนิดเปรียบเหมือนการการันตีว่าหากเป็นทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI จะต้องมาจากพื้นที่ปลูกบนเกาะช้างจังหวัดตราดเท่านั้นการขึ้นทะเบียน GI ไม่เพียงช่วยป้องกันการลอกเลียนชื่อสินค้าแต่ยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตของชาวสวนในพื้นที่
12: ครับชะนีเกาะช้างที่คนที่ยังไม่เคยทานชะนีเกาะช้างพอได้ทานชะนีเกาะช้างแล้วครับก็ทุกท่านก็ว่าอร่อยนะเพราะว่าเนื้อทุเรียนนะจะเนื้อจะเนียนเหนียวเหลืองอร่อยครับแล้วที่สำคัญนะชะนีเกาะช้างจริงได้รับ GI นะครับได้รับ GI มาด้วยครับยิ่งเป็นความนิยมของผู้บริโภคมากขึ้นครับผมก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวครับไม่ว่าชาวไทยชาวต่างชาติครับเกาะช้างเลี้ยวซ้ายครับยินดีและยินดีต้อนรับที่จะมาชิมทุเรียนชะนีเกาะช้าง GI ของเราครับก็เกาะช้างเลี้ยวซ้ายมาข้างสองข้างทางครับชาวสวนทุกสวนก็ออกมาวางขายหน้าริมถนนอร่อยทุกสวนครับแน่นอนครับ
11: ท่ามกลางการแข่งขันของตลาดผลไม้ทุเรียนชะนีเกาะช้างจึงถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าพรีเมียมที่มีโอกาสเติบโตทั้งในด้านการส่งออกและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพหลายหน่วยงานในจังหวัดตราดจึงร่วมกันผลักดันการพัฒนามาตรฐานสวนส่งเสริมการตลาดรวมถึงสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภครู้จัก GI ของจังหวัดตราดมากขึ้นแม้วันนี้ทุเรียนชะนีเกาะช้างจะกลายเป็นผลไม้ชื่อดังแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นยังเต็มไปด้วยความทุ่มเทของชาวสวนที่ต้องดูแลผลผลิตตลอดทั้งปีเผชิญทั้งสภาพอากาศต้นทุนการผลิตและความผันผวนของตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ชาวสวนเกาะช้างยังคงรักษาไว้คือคุณภาพและชื่อเสียงของผลไม้ GI ที่เปรียบเสมือนความภาคภูมิใจของคนตราดวัฒนัยบุญประเสริฐสวทตราดรายงาน
3: จังหวัดสตูลเดินหน้านโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที
13: ่ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากรู้อยากลองนำไปสู่วังวนการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดอื่นๆได้อีกทั้งยังมีผลต่อสุขภาพอย่างเห็นได้ชัดจากการให้ข้อมูลของนายแพทย์ธีรศักดิ์เด่นดวงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า
14: องค์ประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือส่วนของแบตเตอรี่ตัวให้ความร้อนซึ่งส่วนนี้จะประกอบด้วยโลหะหนักหลายๆส่วนด้วยกันก็จะระเหยกลายเป็นไอและเราก็สูบควันนี้เข้าไปก็จะไม่เกิดพิษต่อร่างกายแล้วก็ระยะยาวเนี่ยทำให้เกิดภาวะโรคทางปอดแล้วก็โรคทางร่างกายต่างๆตามมาได้
13: เพื่อเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มระบบเพื่อสกัดปัญหาที่ได้รับผลกระทบทั้งจากบุหรี่มวนและบุหรี่ไฟฟ้าทางจังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศนโยบายจังหวัดสตูลปลอดภัยจากควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อลดจำนวนผู้สูบโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะนอกจากนี้บุหรี่ไฟฟ้ายังถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกด้วย
14: หลายประเทศเนี่ยก็ห้ามอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศอินเดียประเทศไทยเราก็เช่นกันนะครับถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมายทั้งห้ามในเรื่องของการนำเข้าห้ามจำหน่ายห้ามครอบครองการใช้การเสพก็เช่นกัน
13: สำหรับนโยบายดังกล่าวได้กำหนดให้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสนามเด็กเล่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ให้บริการร้านค้าสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวศาสนสถานสวนสาธารณะตลาดยานพาหนะและสถานที่พักเพื่อรอยานพาหนะในพื้นที่จังหวัดสตูลห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดตลอดจนสถานที่ราชการสถานประกอบการการจัดงานตามประเพณีต่างๆเป็นเขตปลอดบุหรี่พร้อมติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ห้ามมิให้ร้านค้าตั้งบุหรี่โชว์อย่างเปิดเผยห้ามขายบุหรี่แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและแบ่งขายบุหรี่ห้ามจ้างวานให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมติดป้ายแสดงข้อความเลิกบุหรี่เพื่อคนที่คุณรักภายในร้านอย่างน้อย1จุดหากไม่ติดแสดงต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาททั้งนี้จังหวัดสตูลจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพุทธศักราช 2560 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษตามที่กฎหมายกำหนดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
16: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่าณอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผมสุรพงษ์มาลีดำเนินรายการและเช่นเคยครับเช้าวันเสาร์หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งมองไปข้างหน้าว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องจับตามองสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะท่านที่ปรึกษาสุรพงษ์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าท่านนายกกำลังอยู่ระหว่างการเยือนฝรั่งเศสออกเดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่จนถึงวันที่27พฤษภาคมนะครับมีภารกิจสำคัญที่ท่านโฆษกพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ
2: ในการไปเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้นะคะภารกิจแน่นเอียดเลยนะคะเป็นการทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศวาระแรกที่ท่านนายกจะทำเนี่ยนะคะก็คือไปพบประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองนะคะซึ่งจะเป็นการพบปากกันบนโต๊ะรับประทานอาหารเย็นก็จะเรียกว่า working dinner นะคะในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันยังมีมิติอื่นๆที่คิดว่าจะได้ลงในรายละเอียดกันด้วยเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เศรษฐกิจในระยะยาวเพราะประเด็นเหล่านี้คณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์คือเราเห็นชอบในเรื่องนี้มาแล้วว่าจะขยายต่อนะคะจากปี2569ต่อไปอีก3ปีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันจะไม่ใช่แค่ไทยฝรั่งเศสทางการทูตส่งไปส่งมาเราจะมีหลายๆเรื่องในเชิงลึกที่ทำมาแล้วแล้วก็ต้องสานต่อให้เกิดประโยชน์ให้มากขึ้นค่ะ
1: เข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: นอกจากท่านนายกจะได้พบกับท่านประธานาธิบดีมาครงแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกมีแผนจะพบใครหรือว่าหน่วยงานไหนอีกไหมครับท่านโฆษก
2: มีอีกหลายท่านเลยนะคะอย่างประเด็นของพลังงานสะอาดในครั้งนี้ท่านนายกก็จะไปพบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นกับคำว่า IEA นะคะจะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีวาระที่จะไปพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้เพราะว่าผอ.ยูเนสโกเพิ่งมาเข้าพบท่านนายกครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้ไปคุยกันต่อสิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้นะคะก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะสิ่งที่คนไทยทุกคนรอคอยก็คือการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
1: โอ้ชุดไทยจะตัวอินเตอร์พูดภาษาชาวบ้านนะครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าเป็นมรดกโลกอีกชิ้นหนึ่งของประเทศไทย
1: ครับ
2: อีกภาคส่วนหนึ่งที่จะต้องไปพบก็คือภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนฝรั่งเศสเขาสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเยอะนะคะก็จะมีคณะนักธุรกิจภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสที่รอพบท่านนายกอยู่และอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการไปพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศสค่ะซึ่งคนไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็รอที่จะพบท่านนายกอยู่และคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันในเรื่องของคนไทยจะมีบทบาทในการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่งดงามของเราให้ประจักษ์ในสายตาคนในฝรั่งเศสได้ยังไงอีกบ้างค่ะ
1: ครับก็ต้องบอกว่าการเยือนฝรั่งเศสของท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีขับเคลื่อนความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับแล้วก็คงมีความร่วมไม้ร่วมมือทางเศรษฐกิจทางพลังงานและที่สำคัญอย่างที่ท่านโฆษกได้พูดเมื่อสักครู่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยก็คงจะได้เผยแพร่ออกสู่สายตาของชาวโลกอีกอย่างนึงแน่ๆนะครับคือชุดไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับท่านโฆษกครับเห็นเมื่อประมาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อนมาแล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับพี่น้องประชาชนคงได้ยินคำว่าเวิร์กช็อปนายกเปิดทำเนียบจัดเวิร์กช็อปที่ผ่านมาก็จัดเวิร์กช็อปกับบรรดานักธุรกิจรายใหญ่ว่ารัฐบาลจะฟังเสียงของเขานะครับแล้วก็เมื่อวานสดๆร้อนๆก่อนที่ท่านจะเดินทางไปฝรั่งเศสก็มีเวิร์กช็อปอีกนะครับมันเวิร์กช็อปอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นครับท่านโฆษกครับ
2: ก็เป็นนโยบายของท่านนายกนะคะที่อยากจะรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน เริ่มต้นก็มีรับฟังเสียงจากกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็จัดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อสุขที่แล้วเป็นการรับฟังเสียงจากกลุ่มนักธุรกิจจาก10อุตสาหกรรมด้วยกันเขาก็ส่งตัวแทนมาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีความกังวลอะไรและอยากให้รัฐบาลทำอะไรและเมื่อวานนี้นะที่มีการทำเวิร์กช็อปก็เป็นเรื่องของการกระชับการดำเนินงานของส่วนราชการในด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วย4หน่วยงานหลักก็คือมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงโดยรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบท่านนายกบอกว่าเมื่อตรงนี้คือศูนย์กลางของการบริหารราชการก็ต้องใช้ทำเนียบให้เป็นพื้นที่ของการรับฟังเสียงของประชาชนรวมถึงเสียงของผู้ปฏิบัติงานส่วนต่างๆด้วยและอย่างในกรณีเวิร์กช็อปของงานด้านความมั่นคงนะคะท่านก็บอกว่าหมดสมัยแล้วในยุคอนุทินที่จะมาต่างคนต่างทำจะมาแย่งซีนกันปัญหาในเรื่องความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงชายแดนปัญหายาเสพติดค้ามนุษย์สแกมเมอร์นอมินีหน่วยงานเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องช่วยกันร่วมกันทำแล้วก็ทำกันอย่างเป็นระบบเป็นแผนยุทธศาสตร์จึงนำมาสู่กิจกรรมที่เรียกว่าทำเวิร์กช็อปกันนะคะหรืออย่างกรณีที่เชิญนักธุรกิจ CEO มาแสดงความคิดเห็นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะท่านนายกก็จริงจังกับเรื่องนี้มากข้อเสนอแนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากให้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเรื่องแหล่งน้ำการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ต้องพึ่งพาจากการนำเข้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลสิ่งเหล่านี้นะคะท่านนายกสรุปแล้วก็เอาไปบอกให้คณะรัฐมนตรีทราบแล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยเร่งไปดำเนินการรวมถึงประเด็นที่ภาคเอกชนเขาเสนออยากให้เกิดขึ้นเร็วๆก็คือการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ท่านนายกจริงจังและให้ความสำคัญอย่างมากค่ะ
1: แล้วที่หลายฝ่ายเรียกร้องว่าแหมดูเหมือนจะทำเวิร์กช็อปกับนักธุรกิจขนาดใหญ่พวก SME ประชาชนกลุ่มเปราะบางนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในแผนใช่ไหมครับ
2: ในส่วนกลุ่มของ SME เนี่ยนะคะเราจะทำผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมกับภาคเอกชนที่จะมีสภาหอการค่ะสภาอุตสาหกรรมแล้วก็สมาคมธนาคารก็จะมีคณะกรรมการย่อยๆชุดต่างๆออกไปที่จะครอบคลุมไปถึง SME และไมโคร SME ด้วยที่เขามีความต้องการและมีปัญหาต่างจากพวกบริษัทใหญ่ๆอันนี้ก็จะมีการไปทำเวิร์กช็อปย่อย
1: เรียกว่าไม่
2: ปล่อยให้กลุ่มไหนหลุดไปจากเรดาร์ของการที่จะเข้าไปทำงานควบคู่กันไปค่ะ
1: ครับก็เป็นมิติของการทำงานยุคใหม่ของรัฐบาลนี้นะครับทีนี้กลับมาเรื่องการประชุมเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตั้ง76จังหวัดผู้ว่ากรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาแล้วก็ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศก็ได้มาพูดคุยกันแล้วด้วยเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญหรือมาตรการอะไรต่างๆที่ออกมาขอทราบสักนิดได้ไหมครับ
2: คือวันนี้เนี่ยพอทำเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องรู้ตัวว่าเป็นทีมจังหวัดมหาดไทยก็คือผู้ว่านะคะแล้วก็หน่วยงานระดับรองๆลงมาก็ต้องจับมือกับฝ่ายตำรวจและหน่วยงานอื่นสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือความมั่นคงต้องดูใน3มิตินะคะ1ด้านการป้องกันอันนี้หน่วยหน้าก็คือผู้ว่ากับตำรวจภูธรจังหวัดรัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณเครื่องมือทรัพยากรขอให้บอกมาแต่ที่สำคัญคือคุณต้องทำงานเป็นทีมจะต่างคนต่างทำเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอนเรื่องที่สองก็คือการปราบปรามนะคะสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเล็กเดี๋ยวก็ขอเส้นสายพวกกันคุณรู้ไหมฉันเพื่อนใครแบบนี
1: ้
2: ท่านบอกว่าไม่ต้องพวกความจำเสื่อมอะทำว่าไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำผิดอะไรแบบนี้เนี่ยใช้กฎหมายเดินหน้าเต็มที่และคำหนึ่งที่ท่านนายกพูดเสมอก็คือในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันต่างๆเนี่ยให้ใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ต้องไปสนใจว่าเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเป็นลูกใครเป็นเพื่อนใครคะถ้าพฤติกรรมผิดเดินหน้ากระบวนการยุติธรรมเข้ามาจัดการนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนเต็มทีอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงเมื่อมีคนทำผิดการดำเนินคดีแล้วมีผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ต้องรวดเร็วและทำอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้นไอศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องราวร้องเรียนเมื่อรับเรื่องมาแล้วต้องติดตามให้จบจนทุกอย่างคลี
1: ่ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกรัฐบาลดร.รัชดาธนาดิเลกท่านโฆษกครับข่าวดีต้อง ม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาออกมาแล้วนี่ผู้คนรอคอยกันอยู่เล่าให้ฟังหน่อยครับ
2: ไทยช่วยไทย plus นะคะคนละครึ่งแต่เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์สบายๆแล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ในผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ครับได้ใช้แน่นอนนะครับแต่ว่าเงื่อนไขอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้สื่อมวลชนก็ได้เผยแพร่ไปเยอะแล้วนะครับแม้กระทั่งทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าของเราซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบการพูดคุยกับท่านโฆษกรัฐบาลแบบนี้หรือต้องการให้เรานำเรื่องอะไรมาสรุปให้ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสาระสำคัญของรัฐบาลก็เสนอความเห็นมาได้รวมทั้งคุณผู้ฟังที่พลาดฟังรายการผลก่อนนะครับก็ยังติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทาง Facebook Page ไทยคู่ฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็มีแฟนด้วยนะครับมีคุณลุงนะครับ
2: แฟนคลับท่านที่1
1: ครับท่านที่1จริงๆเข้ามานานหลายท่านแล้วนะครับแต่ว่าทางสำนักโฆษกทยอยส่งเข้ามานะครับเห็นว่าเขียน
2: ไปสัญญาบัตรนะครับมาจากราชบุรีคุณลุงประวิตรเอลตระกูลนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอยู่ที่ราชบุรีเขียนมาขออะไรทราบไหมคะอาจารย์ขอคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคำแถลงที่ท่านนายกแถลงต่อรัฐสภาแกบอกว่าขอสักสองเล่มนะจะไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้คนในพื้นที่เนี่ยได้รู้ว่ารัฐบาลอนุทินจะขับเคลื่อนประเทศอย่างไรซึ่งแน่นอนค่ะทีมโฆษกรัฐบาลสำนักโฆษกจัดให้แน่นอนค่ะ
1: เราให้ได้ถึง5เล่มเนาะนะครับให้5เล่มแล้วไปเผยแพร่ได้เลยนะครับก็ติดตามรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกได้ทุกเช้าวันเสาร์หลังข่าวเช้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 และสถานีรับสัญญาณในต่างจังหวัดด้วยนะครับเช้าวันนี้ผมสุรพงษ์มาลีและท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกต้องลาไปก่อนพบกันเสาร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว

หนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดๆนะครับคำว่าหนี้นอกระบบหมายความว่าหนี้ที่พี่น้องประชาชนไปกู้ยืมเงินกันเองที่ไม่ใช่กู้ยืมจากสถาบันการเงินนะครับไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยภาพรวมส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยนะครับลูกหนี้มักจะเสียเปรียบเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับบางครั้งเนี่ยให้เซ็นชื่อในกระดาษเปล่าแล้วก็เจ้าหนี้ก็ไปกรอกข้อความกรอกตัวเลขมากกว่าที่มีการกู้กันจริงนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้นอกระบบเนี่ยเรียกเกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนว่าในการเรียกดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 15% ต่อปีแต่เจ้าหนี้นอกระบบนี้จะเรียกเกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับนอกจากนั้นก็มีการเรียกดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าเรียกดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยนะครับกรณีเช่นนี้มีปัญหามากมายที่สำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนเจอก็คือเรื่องการทวงหนี้ที่โหดร้ายเช่นการข่มขู่การประจานให้ขายหน้าในการมาทวงหนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนได้พบและที่ปวดใจที่สุดก็คือเมื่อมีการชำระหนี้นะครับโดยชำระดอกเบี้ยที่เกินอัตรากว่าที่กฎหมายกำหนดชำระไปจนท่วมเงินต้นแล้วเจ้าหนี้ก็ยังไม่ลดละก็ยังไม่ได้จบสิ้นในการทวงหนี้นะครับก็มีปัญหาลูกหนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนจนจะหาที่อยู่ลำบากนะครับปัญหาที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธรนะครับที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าในกรณีที่พี่น้องได้ชำระดอกเบี้ยจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรเพราะเจ้าหนี้ก็ยังทวงอยู่ตลอดเวลานะครับถ้ามีการชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายจนท่วมต้นไปแล้วเนี่ยนะครับโดยกฎหมายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาดอกเบี้ยท่วมต้นนั้นไปตัดต้นเงินนะครับที่เรากู้ยืมจากเจ้าหนี้นอกระบบได้นะครับอย่างไรก็ตามหากมีปัญหาข้อกฎหมายหรือมีเรื่องราวเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนไปติดต่อสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับทุกจังหวัดที่อยู่ภูมิลำเนาของพี่น้องครับ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดพระชนชีพด้วยพระราชศรัทธาอันมั่นคงในหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาพระราชจริยวัตรของพระองค์ประจักษ์ชัดในหลักทานศีลและภาวนาอันเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมการบำเพ็ญทานคือการอุทิศพระราชทรัพย์พระราชกำลังและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประสบกนิกรสอดคล้องกับหลักเมตตาและกรุณาในพรหมวิหารธรรมทรงรักษาศีลด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามพระองค์ทรงสำรวมมั่นคงและเป็นแบบอย่างแห่งความถูกต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาการเจริญภาวนาพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งพิธีของรัฐอาทิพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล5ศาสนาเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนและประเทศชาติด้วยพระราชกรณียกิจทั้งปวงจึงเป็นการปฏิบัติธรรมในทางปฏิบัติที่หลอมรวมหลักทานศีลภาวนาให้เป็นพลังแห่งความดีอันยั่งยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
0: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีสาระดีๆซึ่งในกรณีที่จะมาเสนอเป็นกรณีพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีผู้เช่าซื้อรถมีการทำสัญญาเช่าซื้อรถกับบริษัทโดยที่มีการกำหนดชำระค่าเช่าซื้อเป็นรายงวดต่อมาเนี่ยผู้เช่าซื้อรถไม่ได้มีการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อรถให้ครบกำหนดตามสัญญาบริษัทผู้ให้เช่าซื้อจึงได้มีการตรวจติดตามทวงถามค่าเช่าซื้อจนกระทั่งทราบภายหลังว่าตัวผู้เช่าซื้อรถนั้นได้มีการนำรถไปขายให้กับบุคคลอื่นหรือไปจำนำให้แก่บุคคลอื่นในกรณีเช่นนี้จะเป็นความผิดอาญาหรือไม่และเป็นความผิดฐานใดเรามาติดตามพร้อมๆกันสำหรับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันดับแรกคำว่าสัญญาเช่าซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา572วางหลักว่าคือสัญญาที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะต้องมีการชำระเงินจำนวนงวดให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราวซึ่งในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าตัวผู้เช่าซื้อคงมีสิทธิ์ครอบครองทรัพย์สินเท่านั้นส่วนผู้ให้เช่าซื้อจะยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มีการให้เช่าซื้ออยู่ในกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าหากกรณีผู้เช่าซื้อรถได้มีการนำรถที่อยู่ในความครอบครองและอยู่ในอำนาจของผู้เช่าซื้อไปขายให้กับบุคคลภายนอกหรือไปจำนำให้กับบุคคลภายนอกย่อมเป็นการครอบครองทรัพย์และมีการเบียดบังเอาทรัพย์นั้นไปเป็นของตนเองหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจึงเป็นการกระทำในลักษณะที่มีการเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352บัญญัติว่าผู้ใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทุกศาสนาพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาในฐานะหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตด้วยความดีจึงทรงอุปถัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาทั้งศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกโดยทรงยึดหลักความเข้าใจและความเสมอภาคในฐานะพุทธศาสนิกชนพระองค์มีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเป็นประจำขณะเดียวกันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระองค์เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรและมัสยิดหลายแห่งและพระราชทานเงินบำรุงมัสยิดนั้นๆในช่วงเดือนรอมฎอนนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วม งานสำคัญของศาสนาคริสต์เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2517ในงานฉลองครบรอบ300ปีวัดคอนเซปชันแห่งพระแม่เจ้าสร้างความปลื้มปิติแก่คริสต์ศาสนิกชนทั่วประเทศพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเหล่านี้สะท้อนถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานในการเสริมสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมไทยตราบจนปัจจุบัน

กรณีที่มีน้องนักศึกษา4ท่านนะครับจากมหาวิทยาลัยชื่อดังได้ร่วมกันจับกลุ่มชายคนหนึ่งที่แอบถ่ายภาพของสุภาพสตรีบนรถไฟฟ้าเมื่อประมาณกลางเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับก็มีคำถามมาสอบถามที่สำนักงานอัยการอยู่พอสมควรนะครับว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้นักศึกษาน้องๆทั้ง4ท่านนะครับมีอำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยให้ฟังสำหรับประชาชนโดยทั่วไปตามปกติแล้วไม่สามารถที่จะไปจับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นอกจากจะเป็นการกระทำตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เท่านั้นซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีเท่านั้นนะครับ1ก็คือกรณีที่เจ้าพนักงานเรียกร้องให้ช่วยจับซึ่งก็ต้องตีความไปว่าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่กำลังอาจจะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอาญาในฐานใดฐานหนึ่งนะครับแต่ไม่สามารถที่จะจับกุมได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะกำลังไม่พอหรือผู้ที่กำลังถูกไล่จับกุมนั้นกำลังหลบหนีไปทางประชาชนคนใดคนหนึ่งก็เรียกให้บุคคลนั้นช่วยจับกุมอย่างนี้เราสามารถทำได้นะครับประการที่2ก็คือเราพบเห็นบุคคลซึ่งกระทำผิดซึ่งหน้านะครับกระทำความผิดซึ่งหน้าก็หมายถึงพบเห็นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งกำลังลงมือกระทำความผิดและความผิดที่กำลังกระทำนั้นเป็นความผิดที่บัญญัติไว้บัญชีท้ายประมวลกฎหมายอาญาก็อย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อผู้สำเร็จราชการการกระทำผิดต่อเจ้างานนะครับการทำร้ายร่างกายการฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประชาชนโดยทั่วไปจึงจะมีสิทธิ์ที่จะจับกุมผู้กระทำผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามีบุคคลที่กำลังกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับแต่ว่าจะเป็นความผิดที่เขามีอำนาจหรือเปล่าก็ต้องไปไล่ดูว่าประมวลกฎหมายอาญานั้นได้ให้อำนาจไว้หรือไม่ซึ่งคนที่จะกระทำอย่างนี้ได้รบกวนนิดนึงครับดูว่าการกระทำที่เราจะไปจับนั้นเป็นอันตรายต่อเราหรือเปล่าถ้าเป็นอันตรายก็ไม่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการกระทำหน้าที่ในฐานะผู้พลเมืองดีก็เป็นเรื่องที่ควรจะทำขอบคุณน้องๆทั้ง4ท่านด้วยนะครับที่กระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีให้กับพวกเรา

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวนำพาจิตใจและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคนไทยให้ตั้งมั่นในความดีมีสติมีเมตตาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเป็นพุทธบูชาและทรงศึกษาหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรนอกจากนี้พระองค์ยังทรงอุปถัมภ์วัดวาอารามในทุกภูมิภาคของประเทศทั้งการบูรณะปฏิสังขรณ์และการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบต่างๆเช่นการพระราชทานหนังสือธรรมะเทปบรรยายธรรมและการสนับสนุนการเรียนรู้หลักธรรมในโรงเรียนเพื่อเยาวชนได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธองค์และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมพระราชกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนพระราชศรัทธาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของประชาชนและเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่สงบสุขและยั่งยืน
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
2: ์สื่อสารมวลชัวตอนใช้จอหรือติดจอรู้ให้ทันก่อนลูกมีปัญหาทุกวันนี้เราจะเห็นเด็กๆอยู่กับหน้าจอแทบตลอดเวลาทั้งเรียนออนไลน์ดูคลิปเล่นเกมหรือคุยกับเพื่อนผ่านสมาร์ทโฟนแต่หลายบ้านเริ่มกังวลแล้วค่ะว่าลูกกำลังใช้จอตามปกติหรือจริงๆแล้วกำลังติดจอแบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วใช้จอกับติดจอแยกกันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าลูกเริ่มมีปัญหาแล้วจริงๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีกุมารแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนท่านจะมาช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองให้รู้เท่าทันสื่อและสังเกตสัญญาณเตือนให้ทันค่ะ
5: คือในทางการแพทย์เวลาติดกับใช้นี่จะแตกต่างกันคือถ้าเสพติดจอเนี่ยนะเขาดูที่3สัญญาณนะคือสัญญาณแรกเลยก็คือว่ามีการใช้จอเนี่ยนะจนลืมกินข้าวพูดง่ายวิถีประจำวันชีวิตประจำวันเสียอันนี้คือสัญญาณแรกเลยประเด็นที่2ก็คือว่าเล่นหนักขึ้นแรงขึ้นและอินในอารมณ์มากขึ้นไหมสัญญาณที่3ก็คือว่าถ้าไม่ได้เล่นแล้วเกิดอารมณ์คุ้มคลั่งถ้าเป็นลักษณะของเสพติดยาเสพติดเลยทั้งหลายก็คือพูดง่ายไม่ได้เสพยาแล้วกลายเป็นอาการคลั่งถ้าเป็นติดและเข้าข่ายในลักษณะของโรคเสพติดเนี่ยก็จะอยู่ใน3สัญญาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการใช้จอเพียงแต่ใช้มากใช้น้อยไม่มีบัญญัติปัญญังไม่มีวินัยในตนเองไม่สามารถกำหนดตนเองได้ไม่ไปเล่นกิจกรรมอะไรอย่างอื่นเนี่ยยังอยู่ในระยะที่3ยังคงกินข้าวได้นอนหลับดีถือว่าเป็นการใช้จอโดยทั่วๆไปครับ
2: มาถึงคำถามสำคัญเลยค่ะเพราะบางบ้านอาจคิดว่า ลูกแค่เล่นมือถือเยอะแต่จริงๆแล้วอาจกำลังเป็นสัญญาณว่าลูกเริ่มมีปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองจะสังเกตได้ยังไงว่าลูกเริ่มติดจอแล้วจริงๆและมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่ควรรีบจัดการก่อนจะกระทบทั้งการเรียนอารมณ์และพฤติกรรมในระยะยาว
5: ถ้าเขาเล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียกิจกรรมงานที่ทำเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสัมพันธภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
2: สรุปแล้วการใช้จอคือการที่เด็กยังสามารถควบคุมตัวเองได้หยุดได้เมื่อถึงเวลาและยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นติดจอเด็กจะหยุดไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนทันทีเมื่อถูกห้ามและเริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตจริงทั้งเรื่องการนอนการเรียนและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเพราะการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่รู้ว่าเด็กดูอะไรแต่ต้องรู้ให้ทันด้วยว่าสื่อกำลังเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเราไปหรือยังนั่นเองค่ะ
0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ในวิถีแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชศรัทธาอย่างมั่นคงในพระพุทธศาสนาทรงยึดหลักธรรมเป็นแนวทางแห่งพระราชจริยวัตรตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยหลักเมตตากรุณาความเสียสละและความเพียรเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนโดยมิได้แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือถิ่นฐานสะท้อนถึงการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสกนิกรพระราชกรณียกิจด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาการอุปถัมภ์วัดวาอารามการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความดีงามแก่สังคมไทยเป็นการทำรงรักษารากฐานทางจิตใจของประชาชนให้ตั้งอยู่บนความดีความสงบและความพอเพียงพระราชปณิธานของพระองค์มิได้จำกัดอยู่เพียงการส่งเสริมศาสนาเท่านั้นหากยังครอบคลุมถึงการเสริมสร้างสังคมที่มีคุณธรรมและเอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสงธรรมแห่งพระราชศรัทธาในพุทธศาสนาจึงเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยังคงเป็นแนวทางสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่สังคมไทยสืบไป

0: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าย
9: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
10: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
11: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
12: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานและวัฒนธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
15: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
15: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
15: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
20: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
12: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
20: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
12: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
21: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
14: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุน
22: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการรับประทานอาหารเย็นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งหารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดซอฟต์พาวเวอร์ความมั่นคงทางอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานรวมทั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะการผลักดันการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้พนิษฐ์นาคขวัญแสนสุขรายงาน
14: โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งมียอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาท
23: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23ล้าน9แสนบาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: จังหวัดภูเก็ตติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้
0: กรมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเทศบาลตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่หรือเครื่องสูบน้ำยักษ์จำนวน2เครื่องบริเวณคลองโคตรตะโหนดเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลตลอด24ชั่วโมงลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตทั้งนี้ศักยภาพของเครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ถึง 31,500 ลิตรต่อนาทีถือเป็นมาตรการเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนักฝนตกสะสมและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการประกาศแจ้งเตือนไปยังทุกอำเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงจนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
4: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และลำพูนเนื่องจากมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะโดยในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนคาดว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-36 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23-25 องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้ 25.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 35.4 องศาเซลเซียส
24: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
25: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
26: ์จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
27: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
26: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053 511 0917
27: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน
5: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม

รักโลกร่วมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อมท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมรายการวิทยุตามโครงการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมก็จะมาปะกับคุณผู้ฟังทุกเจ้าของวันเสาร์9โมงถึง10โมงก็จะมีผู้ดำเนินรายการนอกสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาอู้มาคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบในเรื่องของสาระต่างๆและก็เพลงนอกสลับครับสาระนอกข่าวคราวที่จะมาอู้มาเอ่ยกับคุณผู้ฟังนะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เอามาพูดคุยกันในรายการ1ชั่วโมงต่อจากนี้แต่ก่อนที่เฮาจะไปฟังข่าวสารต่างๆนี่ก็อยากให้ฮือไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพราะว่าวันนี้นะภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังผ่านกลางนี่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยนะครับประกอบกับมีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็บ่ได้ลืมเนอดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยเน้อคุณผู้ฟังทำร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนอนรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รักษาอากาศนะครับ9โมงเช้าวันนี้ถึง9โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับจังหวัดละปูนก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะอำเภอลี้นี่วันนี้ก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อำเภอเวียงหนองล่องบ้านห้งทุ่งหัวช้างป่าซางแม่ทาเมืองละปูนนะครับบ้านที่นี่ก็จะมีฝนนะแต่ก็ปริมาณน้อยกว่าที่อำเภอลี้นะครับสำหรับวันนี้อันนี้ก็เป็นการคาดการณ์สถานลักษณะอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคุณผู้ฟังครับในส่วนของภาคเหนือของเฮานะครับโดยภาพรวมแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ละปูนนะครับตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรปัญญานี่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังอันตรายเนาะแล้วก็ป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวด้วยไว้ตุ๋ยเนอะแล้วก็ทันใดที่ปลูกพืชไร่แล้วก็พืชผักนี่นะในช่วงนี้ในช่วงที่มีฝนตกบ่สม่ำเสมอนะครับในบางพื้นที่พี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนนะมันสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอหากพบการเริ่มระบาดของศัตรูพืชดังกล่าวนะครับควรรีบกำจัดออกจากแปลงปลูกนะในสภาวะอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องนะครับทั้งมีความชื้นสะสมในดินมีหนักนะครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในผลไม้ต่างๆรวมทั้งระความชื้นตีสะสมในโรงเก็บพืชผลทางการเกษตรที่อาจจะทำให้เกิดเชื้อราไว้ตัวเน้อคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรนี่พี่น้องเกษตรกรก็บุคคลปล่อยหึงสัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับตะกี้เข้าไปดูแอร์เพจข่าวจอมตองนะครับก็มีฝ้าผ่าเนาะฝ้าผ่าตีเมียนมานะครับอยู่ทางตอนบนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ฟ้าผ่าลงมาครั้งหนึ่งก็ทำให้งัวตายไป49ตัวนะเดี๋ยวช่วงที่2จะมาอู้มาคุยตะกี้เห็นผ่านตาเนาะเพจจอมทองของเราอย่างสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูเอาเนื้อข่าวมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรก็บ่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้งขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเนาะส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำก็บ่ควรปล่อยให้น้ำฝนนอติตกบนดินไหลลงบ่อโดยตรงนะครับเพื่อป้องกันสัตว์น้ำปรับตัวบอดตันนะครับพอปรับตัวบอดตันก็อ่อนแอพออ่อนแอก็เป็นโรคได้ง่ายนะคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันตัวเนาะสำหรับในพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมในพี่น้องเกษตรกรก็ควรเฝ้าระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าวนะครับซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลผลิตนะตียังบกพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วก็ตีเก็บเกี่ยวแล้วนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ควรงดตากผลผลิตเนาะไว้กลางแจ้งเนาะซึ่งอาจจะเสี่ยงเปียกชื้นแล้วก็เสียหายจากฝนนะติดตกข้ามคืนในระยะนี้นะครับคุณผู้ฟังข่าวเนาะงัวถูกฟ้าผ่าตายเนาะทีเดียวนี่
ครั้งเดียวนี่นะ49ตัวที่เมืองซีแสงรัชชานใต้นะครับเหนือเมืองแม่ฮ่องสอนตะวานี่นะครับเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้ฟ้าแห้งเนี่ยโปรดระมัดระวังเมื่อยามฝนตกนะฟ้าห้องฟ้าขนองไว้ตัวนะคุณผู้ฟังครับพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งนอกเดียวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็มีเรื่องที่จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับเพราะว่าขณะนี้จังหวัดลำปูนเนาะวันนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ตามหน้าเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็มองไปทางใดก็ช่วงนี้ก็ฟ้าครึ้มนะบางพื้นที่ก็มีฝนตีตกลงนะครับพอฝนตกสิ่งแรกนะครับถ้าหาวใจรถใจราอยู่บนท้องถนนเนาะสัญจรอยู่บนท้องถนนก็ต้องสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นก็คือนะครับการใช้รถใช้ถนนเนาะสภาพอากาศแบบนี้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นจะลดลงนะครับถ้าฝนตกถนนหนทางก็จะลื่นนะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นครับเดินทางบ่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับแรกความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับขับรถขับรานี่ก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตึงคนขับคนนั่งนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกตึงขนขี่ตึงขนซ่อนนะครับขับรถตามกฎหมายตีเปิลกำหนดถ้าอู้ถึงความปลอดภัยนะครับมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังแฟนรายการตีอยู่ต่างจังหวัดเจียงใหม่หรือว่าคนละปูนออกไปทำงานในเจียงใหม่กันนะครับเพราะว่ามีกิจกรรม CSRDD นะครับสำหรับคราวนี้นะคุณผู้ฟังครับกิจกรรมดีๆนี่ก็มีน้องๆสโมสรรถแรกเนาะจาก19ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็มาจัดกิจกรรมแจกหมวกกันน็อกให้พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับฟรีนะครับปุ้นประมาณ400ถึง500ใบนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็แจกกันตีบริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะวันตีเสาร์4ก็คือวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 นะครับใครตีไปแอวเจียงใหม่กาหรือว่าทำงานอยู่ฮั่นกาหรือว่าแฟนรายการฟังอยู่ติดเจียงใหม่กาก็ไปนะครับรับหมวกกันน็อกฟรีก็ได้นะครับก็ประมาณ400ถึง500ใบก็เป็นกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะครับเป็นการรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับมาต่อกันแถมสักหน่อยเนาะในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนไหนๆก็อู้ในช่วงนี้แล้วนะครับทางรายการก็จะขอส่งความห่วงใยไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านนะที่กำลังขับขี่รถบนท้องถนนหรือว่าแยกกับข้าวกับปลากินข้าวอยู่ติดบ้านเนาะหรือว่าเข้าให้เข้าสวนนะครับถ้าเกิดขับรถขับร้านนี่นะบนท้องถนนนี่ก็ขอให้ลดความเร็วจากปกตินะครับถ้าป้าฝนเนาะแล้วก็บดีจีทายรถคันหน้านะครับทิ้งระยะห่างมากกว่าปกตินะเพื่อเวลาเบรกฉุกเฉินไว้ด้วยไว้ตัวนะครับถ้าเกิดเบรกกระทันหันรถปัดนะอันตรายนะครับและที่สำคัญฝนตกทัศนวิสัยบดีนี่ก็บดีลืมเปิดไฟหน้ารถนะครับเพื่อให้รถคันอื่นนี่มองเห็นรถของเฮาได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ก่อนออกเดินทางก็บดีลืมตรวจเช็คสภาพรถเนาะบ่ว่าจะเป็นตีปัดน้ำฝนหรือว่าดอกยางคืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตัวนะครับเข้าหน้าฝนแล้วก็ต้องเช็คอุปกรณ์เหล่านี้ตัวนะครับคุณผู้ฟังถ้าพี่น้องที่ใช้รถจักรยานยนต์ช่วงนี้ฝนตกหนักๆก็บดีลืมนะเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งก่อนถ้ามันตกหนักตกแต่ตกว่าก็บดีฟังลุยฝนไปเตือหาตีจอดพักลบฝนในจุดตีปลอดภัยนะครับก็บดีไปจอดค้างเสาไฟฟ้ากาปืนก็ไม่ใหญ่กาอันตรายนะครับหาที่ปลอดภัยหน่อปั๊มน้ำมงปั๊มน้ำมันนี่แล้วก็รอให้ฝนซาก่อนแล้วก็ให้เดินทางต่อดีกว่าไปเสี่ยงลื่นล้มบนท้องถนนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ถ้าท่านใดไปทำงานหรือว่าไปส่งลูกหลานนี่เดินทางไปไหนก้านะก็เผื่อเวลาการเดินทางไว้ตัวเนาะบ่ต้องรีบร้อนเขาจะได้ฟังบ่หีบนะเดี๋ยวกลัวไปบ่ตันบ่จันนั่นจันนี่นะครับบ่ที่ลืมนะครับความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดบนท้องถนนนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวท.ลำพูนครับ

สองเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็กลับเข้ามาชูช่วงสุดท้ายของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับหลังจากที่ที่ผ่านมาเนาะได้อู้ถึงเรื่องของสภาพอากาศจังหวัดลำปูนแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเนาะเพราะฉะนั้นครับการเดินทางบนท้องถนนนี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อตัวของผู้เดินทางแล้วก็ผู้ร่วมทางของผู้เดินทางนั่นเองที่เราได้ออกมาเตือนได้ออกมาอู้นะให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมาช่วยการสร้างสังคมปลอดภัยคือพี่น้องชาวลำปูนกันครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี่นะครับอู้ถึงหน้าฝนนะช่วงนี้ก็หลายท่านก็คิดถึงเฮ็ดนะคุณผู้ฟังครับเฮ็ดปลานี่โอ้เฮ็ดทงเฮ็ดท็อปนะแล้วก็หลายๆเฮ็ดนะเนาะเจริญเติบโตได้ดีนะครับหน้าฝนนี่นะแล้วก็บางตีก็พบเฮ็ดขึ้นเองตามธรรมชาติพองนะครับแต่หูก็นะครับเฮ็ดพิษหลายชนิดนะมีลักษณะคล้ายเฮ็ดกินได้นะครับจนเสี่ยงทำมือเก็บพิษนะโดยบ่ฮู้ตัวนะครับบางชนิดแม่จะปรุงสุกแล้วก็ยังคงมีพิษร้ายแรงนะครับถ้าบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินนะครับแล้วก็รายการวันนี้นะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังเนาะเราฟังนะครับการกินเฮ็ดเนาะอย่างปลอดภัยนะครับรวมถึงวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับเมื่อสงสัยว่าเฮากินเฮ็ดพิษไปแล้วนะครับเฮาจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นจะได้เนาะนะเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายในช่วงหน้าฝนนี้นะคุณผู้ฟังครับอันดับแรกนี่นะกินเฮ็ดอย่างปลอดภัยนะครับป้องกันไว้ก่อนนะปลอดภัยบ่เสี่ยงอันตรายเนาะบ่ไปเก็บหรือว่ากินเฮ็ดที่เฮาบ่ฮู้จักนะครับบ่ควรเก็บหรือว่ากินเห็ดระยะดอกตูมเนาะเห็ดช่วงดอกตูมนี่แยกชนิดได้ยากนะครับเสี่ยงสับสนระหว่างเห็ดพิษกับเห็ดกินได้เนาะบ่เก็บเห็ดในบริเวณที่มีการใช้สารเคมีนะครับเพราะว่าเสี่ยงเนาะการดูดสับสารพิษจากดินแล้วก็สิ่งแวดล้อมได้อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของเฮานะครับบ่กินเห็ดที่ว่าเฮาบ่แน่ใจว่าปลอดภัยถึงแม้ว่าจะปรุงสุกแล้วนะครับเฮ็ดพิษบางชนิดนี่ก็มีสารพิษที่ทนต่อความร้อนนะทำให้การปรุงสุกนี่บ่สามารถทำลายพิษได้นะครับแล้วก็บ่ดีเก็บเฮ็ดรวมกันในตะกร้าเดียวนะอาจทำให้เฮ็ดพิษปะทะกับเฮ็ดกินได้ก็ได้นะครับแล้วก็แยกชนิดได้ยากนะบ่กินเฮ็ดรวมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ฟังไว้เฮ็ดบางชนิดเมื่อรุกินร่วมกับแอลกอฮอล์นี่อาจจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าแน่นหน้าอกได้นะครับนะบ่กินเฮ็ดที่มีรูปร่างสีกลิ่นหรือรสพิษปกตินะครับหากมีเฮ็ดลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมหลีกเลี่ยงทันทีนะครับและถ้าเกิดเฮาเผลอนะกินเฮ็ดไปนะครับคุณผู้ฟังควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อสงสัยว่าเฮากินเฮ็ดพิษนี่นะอันดับแรกนี่กินผงทานกรรมฐานเนาะเพื่อดูดซับพิษตามขนาดที่แนะนำนะครับจิบน้ำบ่อยๆเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปนะครับแล้วก็รีบไปสถานพยาบาลตีไกลบ้านหือเร็วที่สุดและก็บ่ได้ลืมแจ้งประวัติการกินเฮ็ดนะครับนำตัวอย่างเฮ็ดที่เหลือหรือว่าภาพถ่ายเฮ็ดไปตัวนะครับเพื่อให้แพทย์เปิ่นได้วินิจฉัยนะครับแล้วก็แจ้งผู้กินเฮ็ดจากแหล่งเดียวกันหือสังเกตอาการตัวเนอร์ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเหลวนี่นะครับหลังรับประทานเฮ็ดก็หือรีบไปพบแพทย์ทันทีนะพร้อมนำตัวอย่างเฮ็ดหรือว่าภาพที่เก็บไว้ไปตัวนะครับเฮ็ดนะบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินเนอร์สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นะดีเจโอมบ่ได้อู้ไปเรื่อยเนอร์คุณผู้ฟังครับนี่ก็เอาสาระนะมาจากกรมควบคุมโรคมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะจะได้ตระหนักถึงอันตรายเนาะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนนะเฮ็ดปลาเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เฮ็ดก็จะขึ้นเองตามธรรมชาติจำนวนมากเนาะเพราะฉะนั้นนะต้องสังเกตดีๆนะครับเฮ็ดไหนที่เฮาบ่ฮู้จักบ่แน่ใจบ่เก็บบ่กินอันตรายนะครับท่องไว้ก่อนนอกมือฟังเพื่อความปลอดภัยของตัวเฮาแล้วก็คนในครอบครัวที่กินข้าวด้วยกันนอกมือฟังครับวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวันนี้เนาะดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนฟังเพลงกันม่วนๆจากทางรายการเนอแล้วก็ช่วงหน้านะครับพบกับรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะครับแล้วก็ช่วง 11:00 นนี่ก็จะมีอปมช.คุยข่าวนะครับก็มีสาระดีๆนำมาอู้มาคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแล้วก็ช่วงบ่ายก็ยังมีในเรื่องของซ้อในเรื่องของข่าวสารมีเพลงม่วนๆที่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะไปจนถึงเที่ยงคืนเลยเพราะฉะนั้นเปิดแจไว้นะครับสวทลำปูน FM 95 MHz นะพกวิทยุเข้าให้เข้าสวนนะครับหรือว่าถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus นะครับสามารถรับฟังสวทนะครับเครือข่าย
ของสวทกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับแต่ที่สำคัญฟังสวทลำปูนก่อนเข้าไปคลิกสวทลำปูนแล้วก็กดติดตามแล้วกดเฟซบุ๊กติดไว้กับนี่ถ้าเกิดเข้าแอปปุ๊บสวทลำปูนก็จะขึ้นละนะมาช่วยกันเป็นกำลังใจเนี่ยเข้าไปในแอปก็บ่ได้ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ฟังปะกันใหม่เนาะในสัปดาห์หน้ากับรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราน
1: ายกรัฐมนตรีบูรณาการฝ่ายปกครองและตำรวจสนับสนุนการทำงานเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามทุจริตโดยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าเมืองพัทยาและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้าร่วมโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดและขับเคลื่อนมาตรการใน3มิติหลักได้แก่ด้านการป้องกันซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรอย่างเต็มที่ด้านการปราบปรามทุจริตเน้นย้ำการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยใช้นโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมและด้านความมั่นคงโดยการช่วยเหลือประชาชนต้องมีความรวดเร็วและเป็นระบบใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามแก้ไขปัญหาจนเสร็จสิ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานผู้ประกอบการรับซื้อเงาะสีทองจังหวัดตราดเพื่อพยุงราคาและเร่งระบายผลผลิตตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายใน1สัปดาห
12: ์นายศิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากกรณีที่เกษตรกรชาวสวนเงาะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดร้องเรียนผ่านสื่อว่าราคาเงาะสีทองปรับตัวลดลงเหลือประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจึงได้เร่งประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมนำผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและต่อเนื่องจนกว่าราคาจะดีขึ้นโดยเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อ100ตันภายในระยะเวลา1สัปดาห์ในราคานำตลาดโดยผลผลิตเงาะที่รับซื้อจะนำไปกระจายจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆอาทิงานวิ่งเทรลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นกรมศุลกากรกองทัพบกคุรุสภาและห้างสรรพสินค้าเพื่อช่วยระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และพยุงราคาให้เกษตรกรปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสพร้อมขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้กำกับติดตามการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลพร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอบูรณาการหน่วยงานฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตอาสาอส.และเจ้าหน้าที่ธนาคารสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์โครงการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและทั่วถึงโดยจะเปิดให้ประชาชนเริ่มลงทะเบียนวันแรก25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันนี้ยังสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังและตรวจสอบร้านค้าที่เข้าข่ายทุจริตหรือฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการอย่างเด็ดขาดรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการลงทะเบียนแก่ประชาชนตลอดจนจัดตั้งศูนย์บริการเด็ดเสร็จหรือ One Stop Service ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบเรียบร้อยกฤติชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดยังชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

จังหวัดละปูนห่วมกับคณะสงฆ์สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดละปูนเจิญจวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนเจ้าล้านนาผู้ท่านห่วมกิจกรรมธรรมยาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1ถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนห่วมสัมผัสพลังแห่งศรัทธาต่อยหอยนักบุญแห่งล้านนาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การเสนอชื่อครูบาศรีวิชัยสู่การเป็นบุคคลสำคัญของโลกกู้วันของการเดินทางห่วมกิจกรรมบุญที่สืบทอดกันมาอย่างงดงามช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรตามประเพณีท้องถิ่นช่วงขวายเคลื่อนขบวนธรรมยาตราอัญเชิญหูบเหมือนครูบาศรีวิชัยสู่จุดหมายถัดไปและช่วงค่ำห่วมกิจกรรมทำวัดสวดมนต์สวดปารมี30ตัดการแสดงพระธรรมเทศนาและเจริญจิตภาวนาทุกค่ำคืนเส้นทางธรรมยาตรา11วันแห่งศรัทธาวันที่1มิถุนายนเริ่มต้นณวัดพระพุทธบาทห้วยตมอำเภอลี้จังหวัดละปูนห่วมแต่งดาขบวนและเตรียมความพร้อม2มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทห้วยตมมุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธบาทผาน้ำวันที่3มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทผาน้ำเข้าสู่วัดแม่ตื่นวันที่4มิถุนายนจากวัดแม่ตื่นมุ่งสู่วัดบ้านปางวันที่5มิถุนายนจากวัดบ้านปางส่งต่อศรัทธาสู่อำเภอบ้านโฮงที่วัดห้วยละวันที่6มิถุนายนจากวัดห้วยละเข้าสู่วัดบ้านโฮงหลวงวันที่7มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องณวัดบ้านเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านโฮงหลวงเข้าสู่อำเภอเวียงหนองล่องวันที่8มิถุนายนจากวัดบ้านเวียงหนองล่องเข้าสู่อำเภอป่าซางณวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอารามหลวงวันที่9มิถุนายนจากวัดพระพุทธบาทตากผ้าเข้าสู่อำเภอเมืองละปูนณวัดโรมณียารามวันที่10มิถุนายนจากวัดโรมณียารามเข้าสู่วัดจามเทวีวันที่11มิถุนายนวันครบรอบ148ปีชาติกาลครูบาศรีวิชัยช่วงเช้ามีพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งน้ำกู่ครูบาศรีวิชัยณวัดจามเทวีช่วงค่ำห่วมกันเคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะจากวัดจามเทวีเข้าสู่วัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและร่วมกันประกาศยกย่องครูบาศรีวิชัยสู้การเป็นบุคคลสำคัญของโลกฟังพระธรรมเทศนาณลานพระธาตุธริพุนชัยธรรมญาตราเดินเต้สันทีตามวิถีครูบาสู่บุคคลสำคัญของโลกวันที่1มิถุนายนถึง11มิถุนายน2569จากอำเภอลี้ถึงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารไกลที่ไหนไปที่หันห่วมเดินห่วมกินห่วมตาลเป็นส่วนหนึ่งกับอัจฉริยะตัวตนวิถีครูบาศรีวิชัยที่สร้างประโยชน์เพื่อกับมวลมนุษยชาติและพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคงยาวนาน

หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดลำพูนเสนอรายการสูงวัยใจเกินร้อยค่ะ

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่เคารพภาคทุกท่านเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: สูงวัย
0: ใจเกินร้อยเดี๋ยวเจ้าวันนี้มาสองสาวเนอะ
1: เจ้าม
0: าคุยวิไลกับหมอตูนะเจ้าเน
1: า
0: ะมาได้ปะคุยวิไลจะมาสว
1: ั
0: สดีเจ
1: ้
0: าเออสิงเหนืออย่าง
1: สิงเหนือ
0: สิงเหนือปลาเสือไตสิงเสือไตอยู่สันปะฮักคุณเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้อยู่ตะเฮอยู่ตะเหมืองง่าอยู่ในอยู่สันเหมืองเหมืองง่าพุ่นอันนั้นอยู่สันปะฮัก
1: เสือไตอยู่ในป่าพุ่น
0: อันนี้อยู่ในเหมือง
1: อยู่ในเหมือง
0: มาปะคุณผู้ฟังนะเจ้าวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำปูนนะเจ้าเน
1: า
0: ะแล้วก็มารายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดลำปูนนะเจ้าว่าไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วก็เกิดผลประโยชน์ต่อผู้สูงอายุลำปูนจะได้พองเน
1: า
0: ะนะเจ้าข่าวแรกเนาะจากที่ไหนครูวิไล
1: เจ้าจากสาขาสมาคม
0: จากสาขาสมาคมไปตั้งใดนี่
1: โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนาะเจ้านำโดยท่านประธานทวัชเสนธรรมเนาะเจ้าเป็นประธานสาขาสมาคมจังหวัดลำปูนเฮาก็ได้นำทีมไปเนาะเจ้ามีอาจารย
0: ์นายคณะกรรมการ
1: คณะกรรมการ
0: เฮาไปประชุมเน
1: า
0: ะประชุมประจำเดือนกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมเนาะเจ้าเนาะเมื่อวันที่7เน
1: า
0: ะวันที่77เมษา
1: เ
0: จ็ดเมษาที่ผ่านมาเจ็ดพฤษภาเนาะเจ็ดพฤษภาที่ผ่านมาเนาะปากันไปปุ๊บนะเจ้าตะเคียนปมปุ๊บเน
1: า
0: ะแล้วก็มีเรื่องราวเนาะที่จะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังก็คือการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งเน
1: า
0: ะซึ่งปีเนี่ยเจ้าปี2569เนี่ยเป็นรอบสุดท้ายของกรมกิจการผู้สูงอายุที่จะสนับสนุนให้กับมาโคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในการดำเนินงานเนาะ
1: yeah.
0: เพราะฉะนั้นชมรมไหนที่ยังไม่ได้สมัครเข้าประเมินก็รีบสมัครรีบสมัครเข้ามานะเจ้าว่าเดือนหน้าเดือนมิถุนายนนี่เขาก็จะลงกันละเจ้าลงพื้นที่ในการเยี่ยมเยือนชมรมต่างๆที่สมัครเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมนะเจ้าในการประเมินระดับจังหวัดเนาะระดับจังหวัดเพราะว่าระดับอำเภอเนี่ยจะต้องเตรียมภายในเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาคมนี้ให้แล้วเสร็จว่าชมรมไหนที่จะเข้าร่วมรับการประเมินนะจ๊ะชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งและหลังจากนั้นก็ส่งไปหื้อจังหวัดอย่างสมมติอย่างอำเภอเมืองมี8แห่งอ่ะมี8ตำบลเนี่ยมี8พื้นที่เนาะบางตำบลก็ใช้ชมรมหมู่บ้านเข้าประเมินบางตำบลก็ใช้ชมรมตำบลเข้าประเมินและชมรมหมู่บ้านเข้าประเมินร่วมด้วยอีกมีนะเจ้าเน
1: า
0: ะก็จะมีความหลากหลายซึ่งช่วงเนี้ยก็ต้องรีบทำเอกสารเก็บเกี่ยวผลงานกันนะเจ้าเนาะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเนี่ยต้องทำงานอย่างขมีขมันน่ะเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เออต้องเก็บข้อมูลต้องมีแฟ้มโน่นนี่นั่นแฟ้มสมาชิกแฟ้มการเงินเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าตามตัวบ่งชี้เนาะ
0: ใช่14ตัวชี้วัดน่ะ
1: เจ้า
0: ห้าสี่องค์ประกอบเลยน่ะน
1: ่
0: ะเจ้า
1: การประเมินห้าด้าน
0: ทุกอย่างเลยเนี่ยจะต้องเตรียมตัวกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยช่วงเนี่ยเจ้านักกีฬาของเฮาเนี่ยเจ้าตีจะไปแข่งตีระดับประเทศตีจังหวัดพัทลุงช่วงระหว่างวันที่27ถึงวันที่31พฤษภาคมเนาะก็จะมีการออกเดินทางกันวันติดนี่ละ
1: วันที่24
0: วันที่24เนี่ย
1: คุยไรได้ลูกเจ้านะ
0: คุยไรลูกเจ้าคุยไรไปตุบเปิ้ล
1: ไปตุบเปิ้ลค่ะ
0: โอ้ไปแข่งอย่างเจ้า
1: พัทลุงปุ้นฮะจะไปแข่งมินิ
0: โอ้ไปแข่งมินิมาราธอน
1: เดินมินิ
0: เดินมินิมาราธอนเอาเหรียญมาให้ได้เนอะ
1: เจ้าเหรียญเจ้า
0: แม่กะแล้วก็วันที่22ที่ผ่านมานี่เนาะก็ได้เข้านักกีฬาของชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดลำปูนนะเจ้าตีอยากไปแข่งขันตีจังหวัดเป็นตัวแทนจังหวัดลำปูนเนาะไปแข่งขันที่จังหวัดพัทลุงก็ได้เข้าพบขอพรเน
1: า
0: ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้เล่าเจอไผ่พงษ์เจ้า
1: เจ้ารองผู้ว่าเจ้า
0: อ๋อรองอย่างเจ้า
1: รองผู้ว่าร
0: องผู้หญิงผู้ชาย
1: ผู้ชาย
0: อ๋อรองผู้ชายเนาะเออรองโยธิน
1: โยธินประสงค์
0: รองโยธินประสงค์ความดีนะเจ้าเนาะ
1: ความดี
0: มาอวยพรเนาะคือกับผู้สูงอายุเฮานะเจ้าเพื่อจะไปเอาถ้วยเอาโลปิกมานะเจ้าเนาะแล้วจะเดินทางกันเช้ามืดวันที่24นี่ล่ะ
1: จ้า
0: ไปละเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เพราะว่าทำไมถึงเดินทางมาที่เซาซีแล้วบนแขงมาที่เซาเจ็ดอย่างไปเจ้า
1: ก็ไปพักกลางคืนกับคนเฒ่าลูก
0: อ๋อเดินทางเมื่อวัน
1: เจ้า
0: เดินทางเมื่อวัน
1: ตีห้าดิสับพักเปิดไปห้าเราลงบันทีเปิดนะเออไปห้าแล้วไปนอนกลางคืนไปนอนที่ไหน
0: ไปนอนที่ไหนกัน
1: ปุ่นอะไปตังเพชรบุรีอย่าพูดได
0: ้เพชรบุรีประจวบปุ่นเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าประจวบ
0: ค้างแค่หนึ่งคืน
1: เจ้า
0: เพราะว่าผู้สูงอายุเฮาจะต้องเดินทางเมื่อวันห
1: ้
0: ามเดินทางเมื่อคืน
1: เจ้า
0: เมื่อคืนเป็นเวลารับเวลานอน แล้วก็เพื่อความปลอดภัยของนักกีฬา
1: เนา
0: ะแล้วก็ผู้ควบคุมทีม
1: เจ้า
0: ก็เลยต้องเดินทางแต่เมื่อวีเมื่อวันนะถ้าไปเมื่อค่ำเมื่อคืนนี่อันตรายเพราะว่าเฮาก็บ่เคยเดินทางไปตำบลต
1: ะเมื่อคืนเฮาก็พัก
0: จ้าข้าเจ้าเคยเดินทางไปตีจังหวัดกระบี่เนาะโดยรถตู้นี่นะก็เดินทางแบบมีแรงของเนี่ยตอนนี้นะก็คือต้องไปพักค่าคืนหนึ่งคืนก็เดินทางต่อไปโอ้โหตานะตีเปิ้นไปนะเจ้ามันท่านี่มันไม่ค่อยมีบ้านคน
1: อ
0: ่ะมันเป็นตางเปียวๆนะแต่มันรถมันขับวุ้ยขนาดเนาะเสาเสียวเสาเสียวนะตางแต่มันเป็นทางใครทางมัน
1: เจ้า
0: แล้วไม่ใช่สุนละมุนกันอย่างตีอันอย่างซูเปอร์บ้านเฮาเนอะเออเส้นไปก็ทำเส้นเส้นปีกก็ทำเส้น
1: เออพักไผ่พักมัน
0: เออพักไผ่พัก
1: มันมันยุ่งกันนะ
0: ห้ามมันยุ่งกันเข้าท่าดีเหมือนกันนะเจ้าก็ได้ครับบรรยากาศเห็นบรรยากาศหนึ่งเน
1: า
0: ะแล้วก็ระวังฝนตก

0: เพลงม่วนๆผ่านไปแล้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าเนาะวันนี้ก็ได้ฟังเพลงม่วนๆนะเจ้าท่านอยู่ในรายการสูงวัยใจเกินร้อยนะเจ้าอยู่ที่สถานีวิทยุเนี่ยนะเจ้าเนาะแล้วก็จ้ามูของเฮานะเจ้าที่ฟังรายการกันอยู่ตั้งน้องสร้อยก็ดีตั้งมะกอกก็ดีตั้งหิมปิงต
1: ั้
0: งบ้านแม่เนาะช่วงนี้นี่ถ้าโทรเข้ามานี่โทรมาเบอร์ไหนมา
1: 053565
0: ไล่ยาม
1: ก็ยามก
0: ็525265525565เนี่ยผู้สูงอยู่มันขี้ลืม
1: นะ
0: คุณอันนี่ไรนี่นะบอกคือโจ๊ดบ่โจ๊ดนี่
1: โจ๊ดแขนี่เนาะ
0: โจ๊ดไปที่ไหน
1: เออโจ๊ดเห็นไหมเนอะ053525565
0: เออนะ053525
1: ท่านหน้าไม้
0: อันนี้หลังไม้เนอะเออโทรมาเตอร์จะมีน้องที่สถานีเปิ้นคอยรับสายอยู่นะเจ้าใครจะฟังเพลงอันยังก็เอิ้นมานะเจ้าเปิ้นก็ช่างเปิ้นใจดีนะเจ้าเปิ้นจะจักเพลงให้หมู่เฮาฟังเนาะป้าตุ้ยใครฟังเพลงหยังก็เอิ้นมาเนอะป้าตุ้ยเนอะแล้วก็ไพ่แฮมก็ต่างบ้านแม่
1: ป้าพร
0: ป้าพรเนาะป้าพรก็จะไปลืมเอิ้นมาเนอะนะเจ้าเพราะว่าเฮาก็คือเติงหา FC ของเฮาเหมือนกันเนาะว่าหายไปไหนหมดเนาะซั่นแต่ก็ง่อมหานะเจ้าเนาะก็บ่ฮู้จะแย่จะใดแต
1: ่มันฮ้อนล้ำกัน
0: มันฮ้อน
1: วันเดียวนี้ฝนตกมาแล้วนะเออได้กี่เนี่ยทอบใจชื่นใจบ้าน
0: ใจชื่นใจบ้านกะ
1: มากัน
0: เมื่อกี้ละเฮ้ยกับไฟไหม้ป่าเนี่ย
1: จ
0: ะเอาโฮม
1: เมื่อกี้เนี่ยทอบอี
0: มันจะโฮมควันคนเฒ่าคนแก่เฮานี
1: ่มันเดี๋ยวฟ้าเปล่งแล้วลูก
0: เดี๋ยวฟ้าเปล่ง
1: ฟ้าเปล่งแล้วฝนตกเนาะ
0: ฝนตกแล้วใจดีเนาะอึ่งอ่างว่ะโอ้พ่อกับโพดเนาะโดยเฉพาะอย่างงี้ครูดอกไม้วันนี้บ่มาสักกรรมเนี่ยเนาะติบ่แม่ก็ได้เมาไปเอาอึ่งไปปิ้งอยู่บ่ฮู้น่ะ
1: หน้าฝนนี่อาหารอะหยังพ่องนะเฮ็ดทอบเน
0: าะแต่ว่าเฮ็ดทอบกินได้ก็บ่ดีนะคนเฮานะ
1: อืดต้องเนาะ
0: มันต้องอืด
1: เฮ็ดทอบแมงมันเนาะ
0: เออแมงมันแมงจรเนาะแมงจร
1: แมงจรตั้งกลางตรงเน
0: า
1: ะ
0: แมงจรเพราะว่าเออผู้สูงอยู่นี่ช่วงไว้ต้นนี่เขี้ยวมันเต็มปากดูต่างเกี้ยวอยู่นะเจ้าเนาะแต่ถ้าผู้สูงอายุติอายุนักคืนเขี้ยวบ่ค่อยดีต้องไปหาหมอเขี้ยวพุ่งเนอะ
1: ไปหาหมอฟันหมอปั้นตึงใส่เขี้ยวเฮาเรา
0: เจ้าก
1: ินข้าวลำลำจะได้ตุย
0: เจ้าบ่เนาะ
1: ใส
0: ่เจ้าพอดีเจ้าจะเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังนะเจ้าเรื่องของเกี่ยวกับการดำเนินงานของสังคมสูงวัยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ช่วงเนี้ยเปิ้นมีการดำเนินงานสังคมผู้สูงอายุกันนะเจ้าในจังหวัดลำพูนนะเจ้าโดยเฉพาะมีการองค์กรต่างๆในบริษัททำเรื่องเกี่ยวกับการทำพื้นที่เนาะให้มันปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ
1: เจ้าผู้ว่าเปิ้นบอกว่าคือทุกองค์กรเนาะสนับสนุนผู้สูงอายุเนี่ยคืออยู่ดีมีกินอยู่ดีมีสุขทั้งใจและกาย
0: เจ้า
1: เนาะเปิ้นเอาเป็นวาระของจังหวัดโอ้ดีใจได้
0: เจ้า
1: ทุกหน่วยงาน
0: ทุกหน่วยงานจะดูแลผู้สูงอายุเนาะแอบดีใจเน
1: า
0: ะ
1: เปิ้นก็เอาไปอบรมไปอย่างมาคือดูแลผู้สูงอายุบริการคือผู้สูงอายุถือว่าผู้สูงอายุนี้มีนักเกือบกึ่งนึง
0: ก็ประเดี๋ยวนี้เฮามีเกือบจะ 30% น่ะ29ป่าย
1: เกือบหยังแล้วอันถ้าว่าตำบลน้ำดิบนะ 34% ละ
0: ดูโอ้หนักนั่งแก่แล้วเนาะ
1: หนักนะ
0: หนักนะ
1: เตียวมา100คนเป็นผู้สูงอายุเนี่ย34
0: เออ30คนน่ะเออ34คน
1: 34ละ
0: จ้ะทีนี้จะถามว่าผู้สูงอายุเฮาเนี่ยอยากมีสุขภาพแบบไหนจะอยากจะมีสุขภาพจะใดนะเจ้าเพิ่นบอกว่าอยากจะเดินได้กะเดินได้คล่องแคล่วช่วยเหลือตัวเองได
1: ้
0: นะกินได้อิ่มอร่อยนอนหลับดีนะแล้วก็ความจำดีอารมณ์แจ่มใสมีโรคประจำตัวที่ควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหัวใจไตยังกูจ้างเตอะคุมได้หมดอยากมีสุขภาพแบบนี้ไหม
1: เออขอเล่าหน่อยเล่าหน่อย
0: เอา
1: หร
0: อ
1: วันนั้นไปหาหมอนะหมอบอกว่าแม่หายแล้วนะไอ้หรอแล้วหายแล้วทำไมเอายาให้แม่กินอีกโอ้แม่มันต้องคุมไว้เพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยระบบการทำงานเราไม่ค่อยแข็งแรงละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยมันคุมไว้ก่อนอย่างแม่เป็นไทรอยด์ละหมอบอกว่าหายแม่ไม่มีแล้วนะไขมันแม่ก็ไม่มีแล้วนะ
0: แต่
1: ให้กินน้อยๆกินยาก ิน
0: น
1: ้
0: อยเด
1: ีย
0: ว
1: ครึ่งเม็ด
0: ครึ่งเม็ด
1: น่าไม่มากคุม
0: ลดยาลง
1: แม่ก็คุมหมอแม่ก็
0: แม่ละเจ้าละบ่ได้ตุ้ย
1: ละบ่ได้
0: เจ้าละบ่ได
1: ้บัดเดียวนี่ จำเป็นต้องขอคุณหมอตรงปุ้นส่งตัวมาหมอที่แม่เคยไปรักษาปุ้น 5-6 ปีละที่ลำปางศูนย์มะเร็งลำปางเนาะแล้วบอกว่าคุณหมอแม่ขอย้ายมาจัดปุ้นได้ก่อนเพราะคนขับรถมาแค่แข็งแรงไปละ
0: อ
1: ายุนักขึ้น
0: เจ้าไปไกลอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ไปไกล
0: ข้ามโดยไปก่อน
1: เนี่ยไม่เป็นไรแม่หายดีแล้วก็ไปรักษาไปเอายาที่โรงพยาบาลลำพูนต่อได
0: ้ก็จะเขียนจดหมายให้เน
1: าะโอ้เปิ้นทำใบส่งตัวมา
0: โอ้ถูกต้อง
1: ถ้ายาแม่ใกล้จะหมดสักอาทิตย์นึงแม่ก็เข้าไปยื่นที่โรงพยาบาลหมอทำใบส่งตัวให้แล้วนะ
0: จ้า
1: ก็ดีใจ
0: ดีใจก็นี่ได้มาใกล้บ้านแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใกล้บ้านแล้วรอเมินหน่อยก่อน
0: เพเพราะว่าโรงพยาบาลลำปูนเมื่อเดี๋ยวนี้เปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วเนอะเปิ้นเจ้าโรงพยาบาลลำปูนธรรมดาแล้วนะเพิ่นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ลำพูน
1: เพิ่นได้หมอเพิ่มมากะ
0: ได้หมอเพิ่ม
1: อันนี
0: ้ได้เครื่องไม้เครื่องมือเพิ่ม
1: ดู
0: ห้อง ICU ก็น่าขึ้นแต่เต็มค่าได้เฮ้ย
1: โรงพยาบาลศูนย์นี่ โรงพยาบาลศูนย์นี่คือ เขตบริการเพิ่มขึ้นกะ
0: ใช่เขตบริการก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าเพราะว่าการบริการเพิ่มขึ้นหมอจะมีหลากหลาย มีหมอเฉพาะทางมีหมอเฉพาะทางเพิ่มขึ้นเนี่ยเจ้าเน
1: ี่
0: ยเนี่ยเป็นของคนละปูนละตอนนี้ก็กำลังพัฒนาเรื่องตีจอดรถแก้อย่างแก้คือคนตีจะมาใจบริการเนาะเนี่ยเป็นห้องเรื่องของโรงพยาบาลละปูนเขาก็ดีอกดีใจในฐานะเป็นคนเท่าคนแก่เนาะเป็นผู้บุกเบิกเนาะ
1: จะเจ้าผ่านมานะตีเลนต่างกลางฮะเปิ้นเป็นตีห้องตีน่ะเปิ้นจะอาร์ตเอาไปจอบนว่านะอาร์ตเสร็จแล้วเปิ้นก็เอาเป็นตีจอดรถเลย
0: แม่นเหมือนไปจะขึ้นไปจอดรถ
1: โอ้ข้างถนนนะอินดูด่ะ
0: เออเนี่ยมันรถมาต่ำมาจนเน
1: า
0: ะอันตรายอาถามแล้วเนาะถามว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยากมีสุขภาพแบบใด
1: แบบใด
0: แล้วก็อยากมีคนดูแลก่อ
1: เปิ้นห้องอย่างก
0: ่ออยากมีคนดูแลก่ออ
1: ่
0: าเปิ้นบอกว่าอยากมีคนใกล้ชิดอยู่ด้วยหรืออยากจะมีคนช่วยดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยหรืออยากจะมีเพื่อนมีสังคมไม่เหงา
1: เจ้า
0: หรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่แค่ใครดูแลแต่คือใครที่เราไว้ใจและอยู่ด้วยแล้วสบายใจเอายังไงถามครูวิไลเน
1: า
0: ะข้อหนึ่งคุณครูวิไลเนี่ย อยากมีคนดูแลไหมเน
1: า
0: ะอยากจะให้คนใกล้ชิดมาดูแลกะ
1: หรือว่าถ้าเฮาติดเตียงอีกก็ว่าถ้าเฮาอยู่บ้านได
0: ้บ่ฮั่วตอนนี้มันเป็นผู้สูงอายุแล้วลูก
1: อ๋อสูงอายุเน
0: ี่
1: ย
0: ต้องการแบบไหนอ่ะ
1: ต้องการแบบไหน
0: ต้องการแบบไหน
1: ก็คนดูแลใกล้ชิดไงยังลูกยังหลานก็ที่หรือเพื่อนก็ได
0: ้ไม่มีอีนะ
1: แล้วแต่เวลาม
0: ีคนดูแลใกล้ชิดนะแล้วมีคนช่วยดูแลนะ
1: ช่วยดูแล
0: อันนี้คนช่วยดูแลนี่เหมือนเนี่ยเพิ่นมาแบบเชียร์คิดเวอร์อย่างนี้นะแล้วก็มีเพื่อนมีสังคมไม่เหงานะหรือว่าจะเอาไม่ใช่แค่ใครดูแลแต่คือใครที่เราไว้ใจและอยู่ด้วยแล้วสบายใจครูวิไลเอาอันใด
1: เอาอยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็มาทำชมรมมาเนี่ย
1: นั่นเอง
0: ชมรมผู้สูงอายุเน
1: า
0: ะมันจะม่วนยังไง
1: เนาะประชุมกับติ๊ต
0: ประชุมกับติ๊ต
1: เนาะ
0: ไอ้ที่ถามว่าถ้าเอ้าก็จะถามโตเนาะมันเมินอยู่เนาะฟังแหมสัก2เพลงเนาะสักเพลง2เพลงจ้ะ

0: ตอนนี้นะตะกี้อู้ไปแล้วเนาะว่าผู้สูงอายุนี่นะอยากจะมีสุขภาพอย่างแบบไหนเดินได้ช่วยเหลือตัวเกาได้กินได้อิ่มอร่อยนอนหลับดีอิ่มอร่อยนี่หมายความฟันเต็มปากนะแล้วก็มีความจำดีนะและคุมโรคได้นะหรือนะแล้วก็ทีนี้นะเนี่ยอันนี้คืออยากมีสุขภาพแบบอีกอเนาะอย่างแบบไหน1 2 3 4นี่นะแล้วก็อีกอันนึงก็คืออยากมีคนดูแลแบบไหน
1: ถ้าเขาสบายอ่ะ
0: บอกว่าสบายดีก็สบายดีกับพวกอ่ะอย่างเงี้ยคืออยากมีคนดูแลแบบไหนนะที่หมอถามกูนี่น
1: ะ
0: ก็คือว่าอยากจะมีคนพอใกล้ชิดอยู่ตัวเองกะอยากให้มีคนใกล้ชิดอยู่ตัวตลอดกะนะเป็นไปได้ก็อีนะมีคนช่วยดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยก่อนหรือว่าเอามีใครสักคนเนาะมาอยู่ตัวระบังเหงามีสังคมระบังเหงาหรือว่ามาใจมูเนี่ยตีสามข้อตีเจ้าอู้มาเนี่ยขอเป็นคนตีเขาไว้ใจและก็อยู่ด้วยแล้วเขาสบายใจอันเนี้ยเจ้าอีก่อนหรือตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยก็จะเหลือเพียง4ข้อที่ให้เลือกนะ
1: ก็คุยเวลาเรื่องหมอ
0: เรื่องหมอหรือว่าเจ้ามูอ่ะเจ้ามูที่อยู่ทางบ้าน FC ทั้งหลายอ่ะ FC ทั้งหลายที่ฟังเฮาอยู่เนี่ยเจ้ามูเฮาหมู่เฮาสูงไว้กันทั้งหลายเหรอเฮาอยากอยู่แบบไหนเวลาเฮาเฒ่าแก่มาติ๊กๆอีนะอันที่1อยู่บ้านอยู่บ้านอันอบอุ่นเป็นตัวของตัวเองแต่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก็มีในบ้านก็มีห้องมีห้องหน้ามีทางลัดมีเล้าจับอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คืออยู่บ้านนะเจ้าอันที่2ป้าก็ไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุปุ้น
1: นะนั่งชมเพื่อนมากนะ
0: มีคนดูแล24ชั่วโมงมีกิจกรรมมีเพื่อนเจ้าอีกหรือจะเอาบ้านพักผู้สูงอายุมีอิสระ
1: นะบ้านเดียวกัน
0: ค่ะบ้านตัวเองบ้านพ่อบ้านพักผู้สูงอายุนะเจ้าเพิ่นก็บอกว่ามีอิสระเด้อค่ายบ้านของตัวเก่าฮะเนาะมีบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออยากจะไปอยู่โรงพยาบาล
1: เพิ่นบ
0: อกว่าอยู่โรงพยาบาลนี่เหมาะกับผู้ที่ต้องการการดูแลอันกับแพทย์ยังใกล้ชิดอ่ะถึงหมอเนี่ยอยากอยู่ที่ไหนอยากอยู่แบบไหนอยู่บ้านอยู่ศูนย์ดูแลอยู่บ้านพักผู้สูงอายุหรือไปอยู่โรงพยาบาล
1: ถ้าเฮาสุขภาพดีอ่ะเฮาเดินเถินได้เยอะกินได้
0: คือถามว่าตอนเนี้ยกูเป็นผู้สูงอายุเนี่ย
1: เออจะอยากไปนู่น
0: ตอนนี้นะถึงวันนี้นะกินยังเตียวได้อย
1: ู่ไปไห
0: นมาไหนได้อยู
1: ่ข้อหนึ่ง
0: อันนี้พอมันเท่ามันเนี่ยมันคือเฮายิงเลยปีไปเฮาก็เท่าขึ้นมาจริงๆเนาะแล้วถามว่าอยากจะอยู่ที่ไหนอยากอยู่บ้านอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอยู่บ้านพักผู้สูงอายุหรือยายจะอยู่ห้องยาถาม4ข้อเนี่ยอยู่ห้องอยู่ที่ไหน
1: อยากอยู่บ้านก่ะ
0: ถ้าอยากอยู่บ้านนะก็ต้องปฏิบัติตัวถ้าอยากอยู่บ้านทำไมแข็งแรงอยู่อี้นะยังเตียวมาออกอากาศได้อยู่นี่นะขึ้นรถลี้ไหมนะ
1: ขึ้นพอบินมอเตอร์ไซค์มัน
0: ลูกเจ้ารถลี้ขึ้นราคาอีแม่ก็มาอยู่นะแต่ถ้าอีแม่อยากจะแยกอี้นะอีแม่ต้องเงี้ยจะได้
1: แม่ก็ต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพแข็งแรงอ่ะ
0: แม่ต้องกินเลือกกินอาหารที่กินไปเลยให้ท้องกินนั่งได้นะมันไป
1: มันได้กินสแกนด้วยเขาว่าลิตรที่ร้อย
0: ต้องนะหนึ่งนะดูแลตัวเองนะอันดับแรกเนาะก็ดูสุขภาพของเขาเนาะ
1: ใช่
0: เราต้องกินยาตีหมอสั่งครบตามจำนวนเนาะแล้วไปพบแพทย์ให้มันได้ตามนัดเนาะแล้วก็เคี้ยวของเฮาก็ต้องดูแลเน
1: า
0: ะแปรงฟันเนาะไปพบหมอฟันพ้องเนาะทายพยาธิตัวเด้อผู้สูงอายุจะไปว่ามันมีขี้ตึกนะก็ต้องมีการทายพยาธิตัว
1: อันนี้หมอสั่งก็หมอต้องสั่งก่อน
0: หมอไม่ต้องสั่งรู้ตัวเพราะว่าผู้สูงอายุบางคนยังกินลาบดิบอยู่เนาะ
1: แม่กินแล้ว
0: เจ้าโอ้พอเวลาหมดเวลาก็ต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนอู้กันกระม้วนเนาะรับป้ากันไหมนะเจ้าวันเสาร์หน้าเน
1: า
0: ะวันที่30มาป้ากันนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนจนถึงสิงหาคมนี
9: ้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคเปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนณโรงเรียนโพสพิทยาพยัคฆ์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยภายในงานได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคม2569เพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่ไปด้วยปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มเฝ้าระวังชาวเมียนมาลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามแนวชายแดนจากความกังวลสถานการณ์ในพื้นที่บ้านมูดองซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรของไทย
10: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บ้านมูดองประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่าขณะนี้ทหารเมียนมาสามารถเข้าควบคุมพื้นที่บ้านมูดองจากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้แล้วและอยู่ระหว่างการบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยคือการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของชาวเมียนมาบางส่วนที่ไม่มั่นใจสถานการณ์ในประเทศของตนเองรวมถึงการหลบหนีของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจึงได้ประสานหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146จัดชุดเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนเฝ้าระวังเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลหมู่บ้านชายแดนให้ร่วมกันเฝ้าระวังสอดส่องคัดกรองบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาภายในหมู่บ้านโดยมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าดำเนินการจับกุมกรณีพบบุคคลต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเพื่อควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: อิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์สำนักข่าว AFP รายงานว่าอิตาลีฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและเยอรมนีออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานและอำนาจการปกครองในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองรวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุความรุนแรงที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอิสราเอลกระทำต่อชาวปาเลสไตน์ซึ่งการกระทำดังกล่าวกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคและลดโอกาสในการจัดตั้งรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติด้านทางการปาเลสไตน์ระบุว่าแถลงการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของทิศทางที่ถูกต้องพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อกดดันอิสราเอลยุติการขยายถิ่นฐานในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับหลายประเทศในยุโรปยังคงตึงเครียดหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลจากกรณีใช้ความรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวชาวยุโรปในกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: ไทยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
13: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์เธอดูนี่สิเพจเนี้ยโพสต์ขายรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่แกรนด์มาร์คบอกมีเล่มทะเบียนครบรถไม่ผิดกฎหมายราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวลองแชทไปถามดูก่อนนะอยากได้อ่ะ
15: ดูดีๆนะมิจฉาชีพหรือเปล่าทำไมขายถูกอะไรขนาดนั้น
14: เขาบอกอยู่แถวนี้เลยนะเดี๋ยวลองโทรไปถามก่อน
15: เนี่ยเพจปลอมแน่นอนปิดคอมเมนต์ปิดยอดผู้ติดตามชื่อเพจก็สะกดไม่ถูก
14: นี่ไงลองโทรไปแล้วเขารับสายแล้วนี่ไงนี่ไงสวัสดีค่ะ
16: ครับผม
14: สนใจรถค่ะ
16: ตอนนี้มีคนสนใจเยอะเลยถ้าพี่สนใจเดี๋ยวผมให้เด็กเอารถไปให้ดูแต่พี่ต้องโอนมัดจำมาก่อนนะครับ
15: เธอหยุดตั้งสติวางสายเลยอย่าลงเชื่อฟังเสียงพูดก็ไม่ชัดแล้วนี่ถ้าโอนเงินมัดจำไปเดี๋ยวก็ติดต่อไม่ได้หายทั้งเงินมัดจำหายทั้งรถแน่นอน
14: นั่นสิจริงด้วย พอรู้ว่าเรารู้เท่าทันกลโกงปุ๊บนะโทรไม่ติดไม่รับสายบล็อกแชทหายไปเลยจ้าเกือบไปแล้วไหมล่ะเนี่ย
15: ท่านผู้ฟังครับเจอแบบนี้อย่าไปหลงเชื่อนะครับการโพสต์ขายสินค้าในสื่อออนไลน์ระบุราคาสินค้าไม่แพงแต่คุณภาพดีๆเป็นกลโกงของมิจฉาชีพที่หลอกให้เราสนใจอยากได้เร่งรัดให้โอนมัดจำเมื่อไหร่ที่เราหลงเชื่อโอนมัดจำไปแล้วเราจะติดต่อเขาไม่ได้ทันทีป้องกันตนเองด้วยการตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งใช้ความระมัดระวังในทุกการติดต่อออนไลน์
14: ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังฟังการส่งกระจายเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนของกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการอปมช.คุยข่าวดำเนินรายการโดยดีเจพิไลจุไรรัตน์อุทาภามอปมช.ลำพูนร่วมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-525-566ค่ะ

สวัสดีเจ้าคุณฟังตีห้าเจ้าตอนท่านคุณฟังเข้าสู่รายการอปมชคุยข่าวมาอยู่ไปก็เป็นเกมคุณฟังกันตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนเอฟเอ็ม905เมกะเฮิรตซ์เจ้าวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณฟังเหมือนเดิมที่เฮามาเจอกันกู้วันเสาร์เวลา11โมงไปป้ายเนาะที่เฮาเอาข่าวมาเล่าคุณฟังได้ฟังกันนะเจ้าก็ถือว่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังเบานับกันหน่อยเนาะบนหน้าปัดวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์สปท.ลำพูนเวลา11โมงไปป้ายที่เรามาเจอกันอยู่ที่นี่เจ้าต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปูนแล้วก็น้องๆทั้งสองหน่วยงานที่ดูแลการจัดรายการของอาสาสมัครการประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนวันนี้เป็นจะได้กันพ้องเนาะหลังจากที่เข้าสู่หน้าฝนเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วแถวบ้านแถวจองคุณผู้ฟังฝนตกกันก่อนและบัดนี้ลืมเน้อจะเดินต้านเดินตามไปที่ไหนตั้งใดนะจ๊ะระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะแล้วก็ต้องเตรียมนะเจ้าวัสดุอุปกรณ์ที่จะไปป้องกันฝนกันตัวขณะเดียวกันนะเจ้าเข้าที่ชุมชนก็ปิดผ้านะเจ้าปิดอันยาใส่หน้ากากอนามัยกันตัวเนอะใส่แมสกันตัวเพราะว่าช่วงนี้นี่โรคภัยไข้เจ็บนะเจ้ามันมาตามสถานการณ์กับเรื่องราวของอากาศกันนั่นเองเจ้าด้วยความรักความห่วงใยใจในรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรราเจ้าทักทายพอหอมปากหอมคอกันแล้วไปย่างฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวหันสกรรมปีกมาในช่วงหน้ากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจุเรราเจ้า

อาพี่มาโอมาชากับรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ไรต่อเลยดีกว่านอแต่นี่หลายคนนี้คงจะตั้งหน้าตั้งตาท่าอันนะท่าหรือว่ารอคอยมานานแสนนานประมาณนั่นแหละคอยอันอย่างอ่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่60/40มันเป็นจะได้อันนี้นะเจ้าก็คือโครงการที่รัฐบาลเปิ้นจะช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าในเรื่องราวของช่วงก่อนนี้จะเป็นโครงการอะไรอย่างก็เกี่ยวกับการช่วยเหลือนะเจ้าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเฮากันนั่นเองเนาะที่ผ่านระบบเป่าตังอะแต่ว่ารอบใหม่นี่นะเจ้าตังรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเปิ้นอนุมัตินะเจ้าเป็นโครงการไทยช่วยไทยพาสนะเจ้าคือรัฐบาลจะจ่ายนะเจ้า60แล้วก็พี่น้องประชาชนจ่าย40บาทแต่ก่อนนี้เป็นโครงการคนละครึ่งนี่เนาะแต่เดี๋ยวนี้รัฐบาลจะรับนะเจ้าที่จะจ่ายให้เฮา 60% ก่อนนี่นะแต่ต้องผ่านในระบบเป่าตังกันเพิ่งเปิ้นจะมีการลงทะเบียนกันนะเจ้าขั้นตอนในการลงทะเบียนนะเจ้าคือขั้นตอน

เงื่อนไขกติกากันแล้วก็กดลงทะเบียนอีเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่3แสดงข้อความการได้รับสิทธิ์นะเจ้ากดปุ่มเลยเนอะถ้าเกิดว่านะเจ้าบัวแสดงข้อความการได้รับคุณได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพาด60พาด40แล้วยืนยันเนี่ยก็คือกดปุ่มตกลงเลยเนี่ยจริงแล้วมันก็ง่ายเนาะแต่ละคนจะมีการลงทะเบียนกันนะเจ้ารับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี่ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มของทุกวันเลยเนาะเราก็จะลงกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์หรือนะเจ้าถึงวันเปิดลงทะเบียนแล้วแต่เงื่อนไขนะเจ้าก็คือเป็นไปเกิดขึ้นก่อนอีเนาะแล้วก็ศึกษานะเจ้ารายละเอียดกันได้เลยเนอะนะเจ้าก็โครงการดีๆแบบนี้ที่จะเกิดขึ้นนะเจ้าในวันที่25พฤษภาคมมีระยะเวลาเพียงแค่4วันเนาะ25 26 27 28 29มี5วันนะ5วันที่เราจะไปลงทะเบียนกันนะเจ้า30ล้านสิทธิ์วันนั้นจะเอาจะเจ้าสักกรรมเนาะจะเจ้าก็จะตันเปิ้นก็หา6โมงเจ้าอย่านะเอามาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าโครงการนี้นะเจ้าจะทำเพื่อพี่น้องประชาชนนะเจ้าเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันกันนั่นเองโครงการไทยช่วยไทยพาด60 40นั่นเองเนาะถึงเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลนะเจ้าเดี๋ยวเฮาไปฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้าปิ๊กมาในรายการของเฮาแล้วก็ยังมีเรื่องเล่ามาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันกับเรื่องราวดีๆกับรายการอปมช.คุยข่าวเจ้า

วิวาปาคุณฟังกับรายการอปมชคุยข่าวตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจากวัลลภูมิ FM 95 MHz แถมช่วงหนึ่งเจ้าลำพูนละมุนใจเมืองที่อายุเป็นเพียงตัวเลขว้าวฟังแล้วรู้สึกว่าคือนะกระชุ่มกระชวยนะเหมือนกับหนุ่มคนมาจัดหน้าแก่นะมันบอกว่าเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยความละมุนของผู้คนแล้วก็และความปราณีตของการใช้ชีวิตในทุกช่วงวัยรอยยิ้ม109ปีที่ลำพูนสะท้อนคุณภาพชีวิตแล้วก็ความอิ่มเอมทั้งกายใจของผู้สูงอายุในจังหวัดลำพูนของเราโดยปัจจุบันนี้นะเจ้าจังหวัดลำพูนของเรานั่นมีผู้สูงอายุที่มีอายุนักที่สุดเลยอยู่ที่อำเภอลี่อายุ109ปีแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่95ปีขึ้นไปรวมกว่า66คนทั่วทั้งจังหวัดของเราเลยนะว้าวเนาะถือว่าจังหวัดลำพูนนี่มีผู้สูงอายุที่มีอายุนักขนาดเหมือนกันเด้อลำพูนก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์กันแล้วนี่พร้อมขับเคลื่อนวาระจังหวัดลำพูน2569เพื่อเตรียมความพร้อมนะเจ้าสู่การเป็นเมืองที่นะเจ้ามีเอื้อต่อการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพนี่ทั้งด้านสุขภาพสภาพแวดล้อมแล้วก็การดูแลนะเจ้าเพื่ออบอุ่นจากทุกภาคส่วนเพราะที่ละปูนเฮานั่นนะเจ้าพุ่นบอกว่าความสุขไม่ใช่เรื่องเร่งรีบแต่คือการใช้ชีวิตอย่างละเมียดละไมให้อายุยืนควบคู่กับสุขภาพที่ดีแน่ลำพูนเมืองแห่งความอบอุ่นมีความละมุนสัมผัสได้จริงๆเพราะฉะนั้นแฮชแท็กกันไปเลยเน้อว่าลำพูนละมุนใจนี่ลำพูนเมืองแห่งอายุยืนนี่วาระจังหวัดลำพูนนะเจ้า2569นะเจ้ากับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมีความสุขทั้งกายและใจก็ได้ที่สัมผัสได้ที่จังหวัดลำพูนของเฮาเลยนะเพราะว่าตอนนี้นะเจ้าก็ถือว่าสังคมผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลแต่ว่าก็ต้องฝากนะเจ้าในเรื่องราวของสุขภาพของผู้สูงวัยกันตัวบางทีแล้วนะเจ้าวัยเวลาพูดบอกว่าล่วงวันเวลามันล่วงเลยไปทำให้สุขภาพร่างกายของเรามันเปลี่ยนไปเอี้ยแน่นะเจ้าสัมผัสได้เลยนะใครที่เริ่มมีอายุจะ59-60นี้นะเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องราวของพฤติกรรมในการกินเนาะก็เชื่อเลยนะเจ้าว่าแม่อุ้ยเปิ้นแม่อุ้ยป้าอุ้ยที่อายุนะเจ้าอายุนั่งนาคเนี่ยเปิ้นจะมีวิถีชีวิตการกินนะเจ้ากับข้าวกับปลาแบบโบราณกันอยู่แต่ว่าละอ่อนยุคใหม่ของเฮาเนี่ยนะเจ้าก็จะมีนะเจ้าอาหารที่ค่อนข้างจะเสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDS กันนักเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเบาหวานความดันกาโรคหัวใจโรคไตโรคมะเร็งเนี่ยเนาะมันมากับพร้อมกับเรื่องราวของอาหารการกินทั้งนั่นทั้งมวลเลยนะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเฮาฮู้ตัวเฮาก่อนนี่เนาะการดูแลที่จะอาหารการกินนี่นะมันก็จะสำคัญในชีวิตของเฮาอย่างนักเลยเนาะเดี๋ยวนี้สังเกตดูเตอร์ละออนนี่จะมีสุขภาพที่แบบว่าเป็นโรคอ้วนกันมากพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเป็นห่วงอนาคตเขาเหมือนกันถ้าเกิดว่าเขายังบ่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องราวของการกินกันอยู่จากสถิตินะเจ้าในเรื่องราวของคนที่เป็นเบาหวานความดันค่อนข้างจะนักขนาดเหมือนกันเน้อนะเจ้าในจังหวัดลำพูนของเฮานั่นนะก็ยังเป็นห่วงเป็นใยกันอยู่นะเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องราวของพฤติกรรมนะเจ้าการกินการใช้ชีวิตของเฮาแล้วก็บอกค่อยจะออกกำลังกายกันสักใดถึงแม้ว่าหน่วยงานสาธารณสุขเพิ่นก็มีการย้ำเตือนกันนะเจ้าแล้วก็มีการทำงานกันแบบเชิงรุกเลยนะเจ้าในเรื่องราวของการที่จะรณรงค์การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนของเฮากันนั่นเองนะเจ้าก็
เอาเล่ากันไปเพื่อว่าคุณผู้ฟังจะได้ตระหนักในเรื่องราวของนะเจ้าการกินรสหวานนะเจ้าหวานมันเค็มนะเจ้านั่นก็คือนะเจ้าการลดที่จะเพื่อสุขภาพของเฮากันนั่นเองหวานนี่กินได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะก็ขอให้ลดลงสักน้อยนึงก็แล้วกันอย่าแล้วก็มันในเจ้าถ้าจำเป็นเนาะของทอดของเนี่ยทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไขมันสะสมถ้าเกิดว่าไขมันสะสมมากเกินไปนะเจ้ามันก็จะขอให้เกิดนะเจ้าโรคตอยมานั่นก็คืออาจจะเป็นฮิสโตกหรือว่าเส้นเลือดสมองตีบสมองแตกได้เหมือนกันอย่าเนาะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยนะเจ้าความหวานก็เบาหวานนำมาละนะเค็มก็เป็นเรื่องราวของความดันแล้วก็ไตนะก็ถือว่ามันเป็นที่มาที่ไปทุกอย่างมันเป็นห่วงลูกโซ่จะได้แล้วก็ฝากกันไว้เตยกันแล้วกันในเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องราวของพฤติกรรมการรับประทานอาหารหรือว่าการกินอย่างเข้าไปในปากของเราก็เดี๋ยวนี้อาหารสำเร็จรูปมันนักแต่หัวก็ยิ่งอย่างมันง่ายๆนั่นนะผลตยมาเมื่อข้านจะยุ่งยากเหมือนกันเด้ออันนี้ก็ฝากกันไว้เตยด้วยความรักความห่วงใยจะใจในรายการอปมชคุยข่าวกับพี่ลายเจ้าเดี๋ยวไปย่างแห่งซักกันหนึ่งช่วงหน้าปิ๊กมากับรายการของพี่ลายเจ้า

พี่ผู้มาจากันในช่วงของรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลเจ้าโครงการดีๆแบบนี้น่าอ่านแล้วโอ้น่าไปขนาดเลยแต่เสียดายเนาะตะวันวานี่วันที่22พฤษภาคมติดภารกิจไม่ได้ไปพอพฤษกรรมอีแน่ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องเลยดีกว่าเนาะคุณผู้ฟังอบจ.ลำพูนนะเจ้าขอเชิญชวนพี่น้องจ.ลำพูนร่วมกิจกรรมฟรีเปิดโครงการส่งเสริมการอบรมแพทย์แผนไทยประจำปีงบประมาณ2569มหกรรมแพทย์แผนไทย8อำเภอกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั่นเองนะเจ้าโดยบริการตรวจรักษานะเจ้าโดยแพทย์แผนไทยสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกวันศุกร์เวลาตั้งแต่4โมงเกินจนถึง6โมงแหลงอีนอภายในงานก็จะมีการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาด้วยหัตถะการแพทย์แผนไทยฟรีกิจกรรมเวิร์กช็อปภูมิปัญญาสมุนไพรจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะเจ้าแล้วก็สินค้าวิสาหกิจชุมชนพักปลอดสารพิษและก็สินค้าสุขภาพนักขนาดเลยกิจกรรมนะเจ้าเพิ่นจะมีกู้วันศุกร์เริ่มต้นตั้งแต่วันศุกร์ที่22พฤษภาคมแล้วไปปาการแห่งกรรมนึงก็คือวันที่29พฤษภาคมวันที่5มิถุนายนนะเจ้าถ้าอย่างวันที่22นี่แต่ว่านี่เปิ้นทำเกี่ยวกับยาหอมสมุนไพรอีเนาะเวิร์กช็อปนะแล้วก็วันที่29พฤษภาคมนั่นก็จะเป็นเวิร์กช็อปการทำลูกประคบสมุนไพรวันที่5มิถุนายนนะเจ้าเวิร์กช็อปนะเจ้าการทำสเปรย์กันยุงสมุนไพรวันที่12มิถุนายนก็เป็นการทำยาดมสมุนไพรก็ไปแอวไปพอไปกอยกันได้เน้อนะเจ้ามีเรื่องราวดีๆโครงการดีๆนักขนาดเลยที่ท่านสามารถที่จะซื้อสินค้าคุณภาพจากชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้าร่วมงานกิจกรรมได้ฟรีเลยนะบ่มีค่าใช้จ่ายมาเฮียนฮู้นะเจ้าในการดูแลสุขภาพแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยไปด้วยกันอบจ.ลำพูนของเฮานะเจ้าเองโครงการดีๆแบบนี้แหละที่อบจ.ลำพูนของเฮาได้จัดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนของเฮากันนั่นเองเจ้ายังจะมีเรื่องราวดีๆนะเจ้าที่ฝากคุณผู้ฟังส่งใต้กับรายการอปมช.คุยข่าวของเฮาจังหวัดลำพูนนะเจ้าขอเชิญชวนนี่เชิญชวนร่วมกันเสนอชื่อครูดีที่น่ายกย่องในจังหวัดลำพูนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ปี2570รางวัลสูงสุดในชีวิตครูนะเจ้าครูนั้นคือผู้ให้วิชาเนาะซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเป็นรางวัลที่ทำขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและก็สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาในประเทศในประเทศต่างๆจำนวน14ประเทศที่จะส่งไปเพื่อจะศึกษาในประเทศต่างๆนั่นนะเจ้าบอกว่าจะเป็นบรูไนดานุสลามอาราชอาณาจักรกัมพูชาสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีเนาะแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเลเซียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแล้วก็สาธารณรัฐฟิลิปปินส์สาธารณรัฐสิงคโปร์ราชอาณาจักรไทยแล้วก็สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยดิมอร์เลสเต้บังคลาเทศภูฏานและมองโกเลียประเทศละ1คนซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกทุกๆ2ปี
โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเสนอกรอบความคิดแล้วก็คุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีไปยังกระทรวงศึกษาธิการทั้ง14ประเทศส่วนรายละเอียดนะเจ้าในการสรรหาคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีในแต่ละประเทศกระทรวงศึกษาธิการของประเทศนั่นๆดำเนินการได้ตามความเหมาะสมเลยอันนี้นะเจ้าถ้าเกิดว่าเป็นโครงการดีๆเนาะที่จะท่านจะเสนอชื่อครูในดวงใจของท่านเพื่อที่จะเข้ารับนะเจ้ารางวัลนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะอย่างน้อยก็จะได้ไปศึกษาดูงานนะเจ้าในต่างประเทศเพื่อที่จะนำการศึกษานั้นมาพัฒนาประเทศไทยของเรากันต่อไปนะเจ้ากับรายการอปมช.คุยข่าวกับพี่ไลจูไรรัตดูแลคุณผู้ฟังการ1ชั่วโมงโดยประมาณที่เฮาส่งความสุขนะเจ้าพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารแล้วก็ผลงานเพลงมนต์ฝากคุณผู้ฟังกันนั่นเองวันนี้นะเจ้าคงต้องนำรายการล่ำลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะเจ้าต้องขอขอบคุณกับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่เป็นกู้เป็นกิมกับพี่ไลช่วงนี้งานส่งน้ำก็นักก็หลายเนาะงานอย่างก็นักก็หลายกันขนาดเดินจากในเกาะดูแลรักษาสุขภาพคอนเทนเนอร์เข้าหน้าฝนกันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเดินทางที่ไหนก็ขอให้โชคดีแล้วก็มีความสุขนะป้ากันใหม่สัปดาห์หน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยทีมกอล์ฟไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติเมจิก2026ที่อินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถาบันสิริกิติ์สานต่องานศิลปาชีพเผยแพร่ผลงานประณีตศิลป
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของราษฎรในชนบทจึงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ทำงานด้านหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้โดยไม่ทิ้งอาชีพเกษตรกรรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อพุทธศักราช2519ต่อมาทรงจัดตั้งโรงฝึกศิลปาชีพขึ้นภายในพระราชวังสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนงานศิลปะไทยให้กับราษฎรควบคู่กับการทำรงรักษามรดกศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินด้วยทรงเชื่อมั่นในสายเลือดคนไทยทุกคนที่มีความเป็นช่างและมีศิลปะอยู่ในตัวดังพระราชดำรัสที่ว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ต่อมาเมื่อปี2553ทรงยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาขึ้นเป็นสถาบันสิริกิติ์ซึ่งผลิตบุคลากรที่มีฝีมือมากมายรวมทั้งนำผลงานศิลปะอันประณีตงดงามและทรงคุณค่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้สร้างสรรค์ขึ้นไปจัดแสดงในต่างประเทศให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมและยังรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ราษฎรชาวไร่ชาวนาในถิ่นทุรกันดารห่างไกลได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะและเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางศิลปะอันทรงคุณค่าของชาติให้อยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง ด้วยนางฉัตรนาวัยวารีอายุ54ปีหนึ่งในประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันนี้กล่าวด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและบอกเล่าความประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมชุดไทยและผ้าไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4: ได้เป็นบุญนะคะที่ได้แบบอยู่ใต้พระบาททุกโครงการเลยค่ะพระองค์ท่านทำแบบโหแบบดีมากอย่างชุดไทยผ้าไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบประเทศใดก็ไม่เหมือนประเทศไทย
3: ขณะที่นางสอนสวรรค์จันทองอายุ68ปีซึ่งเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกว่า60ครั้งโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยมีโอกาสเฝ้ารับเสด็จในโอกาสสำคัญ
5: รู้สึกตื้นตันค่ะน้ำตาเลยอยู่ไหมเนี่ยชอบทุกอย่างของท่านจ้ะทุกของจ้าเราเป็นคนที่ชื่นชมท่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่พาไปชมเมื่อก่อนที่อยู่บัตตาลุงแม่จะพาไปชมก็เห็นท่านก็ทำทุกโครงการก็ชอบทุกโครงการใช่ทำเพื่อประชาชนเป็นคนรักประชาชน
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.โดยขอให้ประชาชนแต่งกายไว้ทุกสุภาพสีดำสำหรับผู้ชายควรหลีกเลี่ยงกางเกงยีนส่วนผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือผ้าถุงปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมสานต่อความร่วมมือความมั่นคงด้านพลังงานวัฒนธรรมและการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้ว่าเป็นการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในหลายมิติโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศรวมทั้งเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและฝรั่งเศสและมีกำหนดพบหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสซึ่งให้ความสนใจการลงทุนในประเทศไทยรวมทั้งพบปะชุมชนคนไทยในฝรั่งเศส
6: ในโอกาสนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสแล้วยังมีมิติอื่นๆเช่นในเรื่องของพลังงานสะอาดท่านนายกก็พบกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะไปส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังพบกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเป็นการต่อยอดความร่วมมือที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้สิ่งที่ท่านนายกตั้งใจไว้ก็คือการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้เกิดขึ้นในปลายปีนี้ค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติและยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคอริสอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกและสำนักงานใหญ่ยูเนสโกสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมากไปกว่านั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและหวังว่าวัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมนี้รวมทั้งการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาการหัตถศิลป์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายฐานลูกค้าเปิดรับสมัครวันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบ Food Delivery จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนรัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดำเนินการมาแล้ว4ครั้งยอดจับจ่ายรวมกว่า110ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาท
8: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมโดยเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 180,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า23,900,000บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทซึ่งจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดชลบุรีสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และยะลาเมื่อรวมผลการดำเนินงานทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาททั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ขณะที่กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยผู้ปกครองลดค่าครองชีพช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันเมื่อวานนี้ใน13จังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งสิ้น 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงกรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยกล่าวว่ากรุงเทพมหานครในฐานะหน่วยงานหลักจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสยุติธรรมเที่ยงตรงถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนสำหรับการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการการเลือกตั้งโดยเชื่อมั่นว่าการอบรมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในด้านความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ท่านก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
9: ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นวันนี้และวันพรุ่งนี้เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับแผนการจัดการเลือกตั้งได้กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 นถึง 17:00 นดลภาสุภารสมบัติรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในคองโกและยูกันดาเพิ่มสูงขึ้นพร้อมคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากทั้งสองประเทศอย่างเข้มงวด แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาหลังเกิดการระบาดในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อยกระดับมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นทั้งนี้คองโกและยูกันดามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้การระบาดครั้งนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศประเทศไทยจึงจำเป็นต้องคุมเข้มมาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดจากทั้งสองประเทศทั้งการเฝ้าระวังในสนามบินด่านชายแดนและสถานพยาบาลทั่วประเทศพร้อมจัดทีมสอบสวนควบคุมโรคที่สามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีรวมถึงมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อที่ได้มาตรฐานสากลรองรับซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากโรคดังกล่าว
15: สถานการณ์ร้ายแรงเฉพาะที่ในแอฟริกาขณะนี้เคสยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้พบบ่อยคือเคยพบมาก่อนแล้วที่แอฟริกาขณะนี้ที่แอฟริกาเองเขาก็ยังไม่มียารักษาโรคไม่มีวัคซีนแล้วก็การพบเจอว่ามีการระบาดอาจจะเจอสัก1เดือนผ่านไปแล้วมันก็เลยเหมือนกับเคสมันเลยจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง2ประเทศนี้ก่อนเพราะมีการระบาดหนักอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม้มีจุดของการบาทนี้มันจะมากขนาดไหนแนะนำก็คือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสองประเทศนี้ก่อนนะคะแล้วก็คอยฟังสถานการณ์ว่าที่แอฟริกามันจะมีลุกลามมากขึ้นไหมหรือว่าดีขึ้นแล้วจะมีข่าวดีเรื่องยาและวัคซีนที่มารักษาหรือเปล่า
0: สำหรับแนวทางเฝ้าระวังและสอบสวนโรคจะพิจารณาจากอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงและมีประวัติเสี่ยงเช่นอาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดภายใน21วันขณะนี้มี2ประเทศหลักหากพบการระบาดในประเทศอื่นเพิ่มเติมจะมีการขยายรายชื่อพื้นที่เสี่ยงทันทีผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลารวมถึงมีการสัมผัสสัตว์ป่าเช่นค้างคาวหนูลิงและสัตว์ป่าเท้ากีบจากพื้นที่ระบาดจะถูกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันกระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมนำผลไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพ
16: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครอบคลุมทั้งสถานีศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การอพยพประชาชนการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และสาธารณสุขการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำตลอดจนการปฏิบัติการทางอากาศโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชื่นชมในความตั้งใจของทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่ร่วมมือกันจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารจัดการอุทกภัยของภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญในการจัดการภัยพิบัติโดยมอบหมายให้จังหวัดเชียงรายนำผลสัมฤทธิ์และบทเรียนจากการฝึกครั้งนี้ไปปรับปรุงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมสั่งการให้มีการตรวจประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยและเตรียมความพร้อมของกำลังพลรวมถึงทรัพยากรให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปประจำการในพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับแผนของจังหวัดเพื่อความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารในพื้นที่และหากมีการเปิดใช้งานระบบแจ้งเตือนภัยผ่านจอมือถือหรือเซลล์บอร์ดแคสต์ขอให้เน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ปภ.มีแผนที่จะจัดการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติครั้งต่อไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำในพื้นที่ป่าสมบูรณ์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าน
17: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะ พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจตำบลตะปอยออำเภอยี่งอเพื่อวางแผนปฏิบัติภารกิจดับไฟประจำวันหลังเกิดไฟป่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้ไฟชั้นผิวดินในพื้นที่ทั้ง3แปลงดับแล้วเหลือเพียงไฟใต้ดินหรือจุดความร้อนประมาณ20%ซึ่งยังต้องเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยภาพรวมยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่น่าเป็นห่วงอย่างไรก็ตามพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากปริมาณน้ำในคลองหลักมีน้อยส่งผลให้พื้นที่แห้งแล้งขณะนี้โครงการชลประทานได้เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ต่อเนื่องมาแล้วประมาณ1สัปดาห์เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าพร้อมสั่งการให้อำเภอเมืองนราธิวาสยี่งอและบาเจาะจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบจุดไฟอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังพบปัญหาชาวบ้านบางส่วนทำลายคันดินเพื่อนำน้ำเข้าไปใช้ในสวนของตนเองส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำเพื่อควบคุมไฟป่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองหน่วยทหารและเจ้าหน้าที่ชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำผิดซ้ำจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาน
18: ายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าได้รับรายงานจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดใกล้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตป.1บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเจอแม่เต่ามะเฟืองน้ำหนักประมาณ300กิโลกรัมสภาพร่างกายสมบูรณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติและพบรอยแผลที่สมานแล้วบริเวณเหนือใบพายซ้ายวางไข่รวม119ฟองแบ่งเป็นไข่สมบูรณ์99ฟองมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ5เซนติเมตรและไข่ลม20ฟองเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดไมโครชิปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ทะเลหายากรวมทั้งเก็บตัวอย่างเมือกเลือดทรายบริเวณหลุมวางไข่และตัวอย่างไข่เต่านำไปศึกษาข้อมูลด้านพันธุกรรมสุขภาพและใช้ประโยชน์ในการติดตามประชากรเต่ามะเฟืองในระยะยาวทั้งนี้จากการประเมินพื้นที่พบจุดวางไข่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงและการรบกวนจากสัตว์นักล่าเจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายไข่เต่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทำข้อป้องกันสัตว์รบกวนเพิ่มโอกาสรอดและความสำเร็จในการฟักเป็นตัวของลูกเต่ามะเฟืองต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าหน้าที่หน่วยงานวิจัยลงพื้นที่สำรวจระบบประปาชุมชนริมน้ำกกอำเภอแม่อายเพื่อนำข้อมูลไปออกแบบระบบกรองน้ำประสิทธิภาพสูงให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย
19: นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหารือร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการและสถาบันวิจัยพหุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสำรวจสภาพปัญหาและระบบประปาเดิมของชุมชนอย่างละเอียดโดยจะนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบกรองน้ำที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งเจือปนในน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันจะยังคงติดตามสถานการณ์และตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนริมน้ำกกในระยะยาวต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านน้ำแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยกระดับเทคโนโลยี

0: ้ำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลผ่านโครงการฝึกอบรมการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆนอกจากนี้ทั้งสององค์กรยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านน้ำในระดับนานาชาติเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างยั่งยืน
1: สื่อมวลชนคือนักสู้แนวหน้าที่กล้าตรวจสอบผู้มีอำนาจเพื่อประชาชน
2: ผมเมธามาศขาวผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอเพื่อปกป้องผลประโยชน์สาธารณะนะครับการเปิดโปงการทุจริตมีการฟ้องร้องคดีกันเยอะมากเพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นเรื่องการฟ้องปิดปากในคดีทุจริตอย่างชัดเจนนะครับใช้เครื่องมือทางกฎหมายคุกคามข่มขู่กันแกล้งสื่อมวลชนและคนที่ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงศาลในหลายประเทศก็ยุติไม่ให้มีการฟ้องและบางประเทศก็มีการออกกฎหมายไม่ให้มีการฟ้องปิดปากในคดีทุจริต
1: การคุ้มครองสื่อคือการคุ้มครองสิทธิในการรับรู้ของประชาชนทุกคนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและสหรัฐยังคงมีงานอีกมากที่ต้องทำเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยังคงยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักข่าวทาสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิหร่านที่อ้างว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปโดยมีความคืบหน้าในบางประเด็นแต่อิหร่านจะยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐจนกว่าประเด็นข้อพิพาททั้งหมดของทั้งสองฝ่ายจะได้รับการแก้ไขประธานาธิบดีมิเกลดีเอสคาเนลผู้นำคิวบากล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่สหรัฐใช้วาทกรรมที่ไม่มีมูลความจริงด้วยการกล่าวหาว่าคิวบาเป็นประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายโดยไม่มีหลักฐานใดๆมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการรุกรานคิวบาพร้อมเน้นย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่ยึดหลักสันติภาพและไม่เคยก่อภัยคุกคามหรือกระทำการที่ยั่วยุต่อสหรัฐและประเทศอื่นๆความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐยื่นฟ้องดำเนินคดีกับนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาวัย94ปีในข้อหามีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงเครื่องบินพลเรือน2ลำตกเมื่อปี2539ที่ทำให้พลเมืองชาวอเมริกันเสียชีวิตและส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ไปยังทะเลแคริบเบียนซึ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกดดันคิวบาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกนางเออร์ซูล่าฟอนเดอเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปและนายอันโตนิโอคอสตาประธานคณะมนตรียุโรปร่วมลงนามข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างเม็กซิโกกับสหภาพยุโรปในการประชุมสุดยอดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่น

0: พื่อกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายเผชิญแรงกดดันจากมาตรการภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐการลงนามข้อตกลงใหม่นี้เป็นการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเดิมระหว่างเม็กซิโกและสหภาพยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2543โดยข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่จะครอบคลุมทั้งด้านบริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการค้าดิจิทัลการลงทุนและสินค้าเกษตรขณะที่กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกประเมินว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกไปยังสหภาพยุโรปจาก 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเป็น 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายทอมเฟลเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN จัดสรรงบประมาณราว60ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อเร่งการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย177รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ750รายนายเฟรเชอร์ยังเปิดเผยอีกว่าองค์การสหประชาชาติกำลังดำเนินการเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของ UN สามารถเข้าถึงพื้นที่ต่างๆในประเทศดีอาร์คองโกที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีอุปสรรคใดๆต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026ที่สนามพาดีวัลเล่กอล์ฟคลับเมืองมากาซาประเทศอินโดนีเซียประเภทบุคคลชายเศรษฐวุฒิเคนานันฟอร์มคงเส้นคงวาทำสกอร์รวม4อันเดอร์พา212คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ภูมิพัฒน์ช่างประดิษฐ์เจริญจบรองแชมป์ที่1โอเวอร์พา217พร้อมช่วยกันพาทีมไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชายด้วยสกอร์รวม429ทิ้งห่างสิงคโปร์ไปถึง24สโตรกด้านประเภทหญิงมาริสาโตใจทำสกอร์14อันเดอร์พา202คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนธนพรอินแสงคว้ารองแชมป์ที่1อันเดอร์พา215และช่วยกันพาทีมหญิงไทยคว้าแชมป์ประเภททีมด้วยสกอร์รวม417สรุปทีมกอล์ฟไทยคว้าแชมป์บุคคลชายบุคคลหญิงและประเภททีมชายและทีมหญิงสร้างผลงานยอดเยี่ยมกว่า4แชมป์ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นนานาชาติ MAGIC 2026การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซูเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวมีรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกยังคงรักษามาตรฐานการเล่นยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมือวางอันดับ5ของรายการและมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-11 ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับลีเน่ฮอยมาร์กเคฟเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ23ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกพ่ายให้กับเฉินยู่เฟย0ต่อ2เกม 19-21 และ 9-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกโชว์ฟอร์มเฉียบคมตบเอาชนะลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนไป2ต่อ0เกม 21-15 และ 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกเอาชนะชาญยิงชักกับอึ้งซือเหยาคู่มืออันดับ53ของโลกจากฮ่องกงไป2ต่อ0เกม 23-21 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและประเภทหญิงคู่มุกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์พ่ายให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุราโมโตะจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม 11-21 และ 12-21 ยุติเส้นทางในทัวร์นาเมนต์นี้ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศ สหพันธ์สนุกเกอร์หญิงโลกจัดอันดับนักสนุกเกอร์หญิงของโลกล่าสุดมายสากลปัญชยาจันน้อยสาววัย18ปีขยับจากมืออันดับ15ของโลกขึ้นมารั้งมืออันดับ7ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีเจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์หญิงคนที่3ของไทยต่อจากนิ้งสระบุรีณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมืออันดับ3ของโลกและใบพัดศรีราชาสิริภาภรณ์นวลทคำจันทร์นอกจากนี้ปัญชยาจันน้อยยังทำสถิติเทียบเท่าไปอยู่ลู่ของจีนที่สามารถคว้าแชมป์เยาวชนโลกและแชมป์โลกหญิงได้ในปีเดียวกันโดยไปอยู่ลู่ทำได้ในปี2024และมายสากลทำได้ในปี2026นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายชเวอินซุนเลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนายวสินหลีสกุลนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและวีลแชร์เคอร์ลิ่งคนพิการไทยร่วมเป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อส่งเสริมความร่วมมือพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการของทั้งสองชาติในทุกระดับอย่างยั่งยืนพัฒนาศักยภาพนักกีฬายกระดับทั้งด้านเทคนิคบุคลากรนักกีฬาเจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนเทคนิคการเล่นแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่ทำการสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในชาติชั้นนำของโลกที่มีศักยภาพสูงในกลุ่มกีฬาฤดูหนาวระดับพาราลิมปิกจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้นักกีฬาไทยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่คือการคว้าสิทธิ์ลุยพาราลิมปิกเกมฤดูหนาวนอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วทางนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคนพิการเมืองอินชอนแห่งสาธารณรัฐเกาหลียังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากและมีโปรแกรมแข่งขันแมตช์กระชับมิตรพาราไอฮอกกี้เฟรนลี่แมตช์พาราไอฮอกกี้2026ระหว่างทีมชาติไทยและทีมอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่19และ21พฤษภาคมนี้ณ Thailand International Ice Hockey Arena ด้วยโค้ชอู๊ดสระราวุธตรีพันธ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมการท่าเรือ FC แถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลเมืองไทยครับ2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศโดยระบุว่าหลังจากแข่งขันไทยลีกนัดสุดท้ายจบได้เตรียมพร้อมทั้งเกมรุกและเกมรับโดยเฉพาะแท็กติกสำหรับรับมือทีม BG ปทุมที่ชอบเล่นจังหวะสวนกลับ
2: ก็หลังจากเราจบบอลลีกนะครับเราก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเล่นเรื่องของการเล่นเกมรับเกมรุกนะครับแล้วก็การเล่นไทยช่างของการเล่นนะครับแล้วก็ความดุดันในการเล่นนะครับเพราะรู้ว่า BG เข้ามาบางครั้งก็มารับแล้วก็โต้กลับนะตรงนี้สำคัญมากครับก็ทุกคนก็รู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนเป็นมืออาชีพนะครับมาอยู่ในระดับบอลอาชีพเราแค่คุยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆแค่นั้นเองครับ
1: นายวราดิเมียวูโยวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอน BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าการผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศถือว่าบรรลุเป้าหมายของทีมแล้วซึ่งการผ่านทั้งเมืองทองและบุรีรัมย์โดยไม่เสียประตูนั้นถือว่าทีมทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากแต่การท่าเรือเป็นทีมที่เกมรุกดีทำให้ทีมต้องซ้อมเกมรับมากเป็นพิเศษในส่วนของการไม่มีชนะทิพย์ในเกมสำคัญแม้จะค่อนข้างเสียหายแต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหายไปได้สำหรับเมืองไทยครับฤดูกาล2025ถึง2026นัดชิงชนะเลิศ BG ปทุมจะพบกับการท่าเรือในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้ที่สนามธรรมศาสตร์เวลา19นาฬิกาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งไมเคิลคาริกเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญา2ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนับเป็นงานกุนซือถาวรงานที่2ของคาริกต่อจากงานคุมมิดเดิลสโบรสำหรับไมเคิลคาริกอดีตกองกลางปีศาจแดงวัย44ปีเข้ามารับงานคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลโดยรับไม้ต่อจากรูเบนอโมริมที่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมและพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไต่จากอันดับ7ของตารางขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกพร้อมคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก หลังเว้นว่างไปนาน2ปีอีกทั้งยังทำผลงานยอดเยี่ยมพาทีมชนะทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลและเชลซีโดยคุมทีมในเกมลีก16นัดชนะ11เสมอ3แพ้เพียง2นัดเท่านั้นผานิชคาดนาครายงาน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหน้าร้านคำว่าหน้าร้านประกอบด้วยคำว่าหน้ากับคำว่าร้านคำว่าหน้าความหมายหนึ่งหมายถึงด้านของสถานที่ที่อยู่ตรงข้ามกับสายตาของผู้มองหรือด้านที่เผชิญหน้ากับสายตาของผู้มองส่วนคำว่าร้านความหมายหนึ่งหมายถึงสถานที่ที่เตรียมไว้เพื่อซื้อขายสินค้าเมื่อรวมกันเป็นหน้าร้านหมายถึงบริเวณด้านหน้าของร้านเมื่อเป็นคำผสมคำว่าหน้าร้านหมายถึงบริเวณที่จัดวางสินค้าให้เลือกซื้อได้สะดวกเช่นฉันอยากทำร้านขายอาหารให้ลูกค้านำกลับบ้านหรือนำไปกินที่อื่นเช่าที่เล็กๆทำหน้าร้านก็พอแล้วหรือหมายถึงร้านขายสินค้าเช่นปัจจุบันมีการขายสินค้าหลายชนิดทางออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.34 เมตรและเวลา 9:47 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 77 เซนติเมตรและเวลา 18:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 74 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และการตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่10 นาฬิกาเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์ไก่กับไข่สิ่งไหนเกิดก่อนกันอาจเป็นคำถามเบาสมองที่เราได้ยินกันมานานแต่ไม่ว่าสิ่งใดเกิดก่อนกันทั้งสองสิ่งก็ต้องอยู่ด้วยกันไก่ไข่สร้างประโยชน์มากมายทั้งสร้างรายได้ให้ผู้เลี้ยงและการบริโภคในครัวเรือนวันนี้บทความประจำวันขอพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่จนถึงออกไข่ให้เราได้รับประทานเป็นอาหารที่มีประโยชน์กันครับการเลี้ยงไก่เป็นที่นิยมเพราะมักจะให้ไข่จำนวนมากใน3ปีแรกโดยไก่ไข่ที่นิยมเลี้ยงมักเป็นสายพันธุ์โรสไอแลนด์แดงบาร์พลีมัทร็อกและเล็กฮอร์นขาวหงอนจักที่ให้ไข่ประมาณ250ฟองต่อปีโดยพื้นที่เลี้ยงควรมีลักษณะเป็นลานกว้างเพื่อให้ไก่มีอารมณ์ดีและออกไข่ได้ดกไก่ไข่ที่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องการน้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อวันต่อตัวหากขาดน้ำในช่วงให้กำลังไข่เพียง 3-4 ชั่วโมงจะทำให้ไข่ฟองเล็กน้ำที่ใช้ควรเป็นน้ำสะอาดโดยใช้วิตามินละลายน้ำในกระบอกหรือถังให้ไก่กินโดยใช้อัตรา 0.5 cc อาหารไก่ไข่ในช่วงเริ่มให้ไข่ต้องใช้เปอร์เซ็นต์โปรตีนประมาณ 13-15% ซึ่งมีทั้งอาหารป่นอาหารอัดเม็ดและหัวอาหารสำหรับผสมเองความต้องการอาหารของไก่อายุ5เดือนขึ้นไปต้องใช้อาหาร 150-200 กรัมต่อตัวหรือ2ขีดและเพิ่มขึ้นทีละน้อยเพื่อให้ไข่สม่ำเสมอการเลี้ยงไก่ไข่ควรคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของไก่ทำวัคซีนป้องกันโรคตั้งแต่เล็กๆมันสังเกตพฤติกรรมของไก่หากซึมกินน้อยควรรีบดูแลทันทีใช้สมุนไพรไทยเช่นฟ้าทลายโจรจะช่วยป้องกันโรคได้ดีไก่ไข่มีบทบาทและความสำคัญต่อเศรษฐกิจมากไม่ว่าในด้านการผลิตหรือการบริโภคทั้งภายในประเทศและนอกประเทศในฐานะที่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงในราคาที่จับต้องได้ทำให้ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีความเป็นมิตรกินง่ายกับทุกคนนอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วไข่จากไก่ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายโดยมีวิตามินที่สำคัญเช่นวิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E ซึ่งช่วยในการเจริญเติบโตของเด็กวัยเรียนช่วยงานของระบบประสาทสมองและระบบกล้ามเนื้อโฟเลตช่วยป้องกันการจับตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดเลซิทินในไข่แดงช่วยบำรุงประสาทป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวป้องกันโรคหัวใจบำรุงสมองมีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนและปริมาณสูงช่วยซ่อมแซมร่างกายแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการส่งเสริมสร้างกระดูกให้ฟันและให้แข็งแรงลูทีนและซีแซมทีนช่วยกรองหรือป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็นอันตรายต่อดวงตาและยังช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายบางทีสิ่งง่ายๆเล็กๆอาจสร้างคุณประโยชน์อย่างใหญ่โตเหมือนไก่ไข่ที่สร้างรายได้ให้เราทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วมื้อเที่ยงนี้ท่านผู้ฟังมีเมนูไข่กันหรือยังครับจบบทความประจำวันเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่สร้างรายได้ควบคู่คุณประโยชน์เรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์ เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่สิทธิ์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ลำพูนเมืองเล็กที่ไม่ธรรมดาสัมผัสเสน่ห์เมืองต้นกำเนิดอารยธรรมล้านนาโบราณเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปีสักการะพระธาตุริพูนชัยพระธาตุคู่เมือง1ใน8จอมเจดีย์ของประเทศไทยพระรอดมหาวันพระนางจามเทวีครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนากู่ช้างกู่ม้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
2: หนีความวุ่นวายมาพักใจที่ลำพูนเชิญมาสัมผัสวิถีชีวิตสโลไลฟ์เมืองที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามดื่มด่ำบรรยากาศสบายสบายไม่เร่งรีบผ่อนคลายกับการเดินป่าท่องเที่ยวอุทยานดอยขุนตาลน้ำตกก้อหลวงทุ่งกิ๊กแล้วมาพูนของงามๆอันเรื่องชื่อผ้าไหมยกดอกลำพูนผ้าตีนจกหลงลี้ผ้าฝ้ายผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าทอกระเรียงที่ขึ้นชื่อมาลำของกินมาพูนของงามที่ลำพูน
1: เมืองแห่งความสุขเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2: บนความพอเพียงติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1: www.lampoon.go.th
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: มองไม่ชัดใช้ชีวิตลำบากหรือปวดเข่าเดินไม่สะดวกมานานรู้หรือไม่สิทธิบัตรทองสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจกช่วยให้กลับมามองเห็นชัดขึ้นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวอีกครั้งผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมสำหรับผู้ที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมลดอาการปวดเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดูแลโดยทีมแพทย์เฉพาะทางมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-582-888โรงพยาบาลสิริเวชลำพูนอุ่นใจใกล้บ้านแพทย์เชี่ยวชาญบริการเยี่ยม
5: ท่านกำลังเพื่อเกียรติตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวทลปูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

ใจกระต๊อกเมื่อลุ้นปุ่นฝ่ายหลานจะได้สาบาน

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองต่อฟิซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองต่อฟิซิเย่แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองต่อฟิซิเย่ของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลซียองโดนอแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชียองโดเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือน รทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมทางการสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียทางการรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐสั่งอพยพประชาชนราว 40,000 คนที่อยู่ในเมืองGarden Groveอานาไฮป์บูเอนาพาร์คไซเปรสสแตนตันและเวสต์มินสเตอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลจากถังเก็บสารเมทิลเมทาคิเลตซึ่งเป็นสารไวไฟที่ใช้สำหรับผลิตพลาสติกอะคริลิกและชิ้นส่วนเครื่องบินภายในโรงงานผลิตอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองGarden Groveทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

าระน่าฟังสารพันเรื่องเล่าที่สรรหามาคุยในรายการคุยสบายบ่ายสองที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับคุยสบายบ่าย2พบกันเป็นประจำทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับบ่าย 2:10 นาทีโดยประมาณจนถึงบ่าย 3:00 น. FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสวทช.ในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณฟังกันอยู่ด้วยนะครับสวัสดีบ่ายวันเสาร์แบบนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมครับต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด50นาทีนี้เปิดไปด้วยเพลงเพราะๆหูบุพเพสันนิวาสชอบมากนะครับเพิ่งต้องบอกว่ามีเวอร์ชั่นใหม่ที่เป็นทำเหมือนเป็นซีรีส์วายเนอะมาเตรียมที่จะออกอากาศแล้วแต่ว่าบทเพลงบุพเพสันนิวาสที่เป็นเวอร์ชั่นของคุณป๊อปคุณเบลล่าเนี่ยถือว่าเพราะมากๆนะครับขับร้องด้วยคุณไอซ์สรัญญูนะครับเลยเลือกมาเปิดการต้อนรับรายการของเราในวันนี้เพราะมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยสงสัยเดี๋ยวต้องกลับไปดูละครย้อนหลังกันอีกรอบนึงนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าจะตราตรึงอยู่ในใจใครหลายๆคนถือว่าเป็นอมตะแล้วแหละเพราะว่าบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันนี้รีรันหลายรอบมากแล้วก็ได้รับความนิยมเกือบทุกๆครั้งที่รีรันด้วยแต่ว่าตอนฉายจริงตอนนั้นโหกลายเป็นกระแสอเจ้าฟีเวอร์กันอยู่พักใหญ่เลยเหมือนกันก็เลยเลือกเพลงนี้มาเปิดให้คุณผู้ฟังกันนะครับวันนี้ยังคงมีหลากหลายเพลงหลากหลายเพลงแล้วก็หลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเดี๋ยวเอาวันนี้เอามาฝากกันเรื่องนี้ละกันเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดลงทะเบียนกัน25พฤษภาคมวันจันทร์นี้แล้วยังไงเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมไปด้วยกันกันสักนิดนึงละกันว่าตกลงแล้วมีกลุ่มไหนใครได้อะไรไม่ได้ยังไงบ้างจะต้องลงทะเบียนแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันแต่เดี๋ยวก่อนอื่นไปฟังเพลงกันต่อก่อนครับ

กลับเข้าสู่คุยสบายบ่าย2อยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตสุคนรายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันนะครับตลอด50นาทีนี้เลยเมื่อสักครู่เป็นเพลงคนรักหรือแค่รู้จักของคุณจิมมี่สุรชัยนะครับเป็นเพลงความหมายดีๆเอามาฝากให้คุณผู้ฟังกันละกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราคุยกันสักนิดนึงละกันเรื่องของคนละครึ่งพลัสซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วเนอะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้แค่คนละครึ่งแล้วนะครับเป็นรัฐออกให้60เราออกเอง40ทีนี้เนี่ยกลุ่มโครงการนี้แบ่งเป็น2กลุ่มนะคุณผู้ฟังกลุ่มแรกก่อนเลยละกันที่ไม่ต้องทำอะไรเลยในวันที่25พฤษภาคมนี้คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมซึ่งใครที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วท่านไม่ต้องทำอะไรเลยในวันที่25พฤษภาคมนะครับท่านรอเดี๋ยวจะมีเงินเข้าเป็นวงเงินซื้อสินค้าให้จากเดิมที่ท่านได้300บาทเนอะเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีก700บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทเขาจะให้4เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน69นี้เงินเข้าวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแล้วเดี๋ยวท่านรอวันที่1มิถุนายน69ก็ไปใช้จ่ายตามร้านค้าธงฟ้าได้เลยแค่นั้นไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนกลุ่มที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเอาไว้ก่อนหน้านี้เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเอาไว้ก่อนหน้านี้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับวันที่25พฤษภาคม6โมงเช้าท่านเข้าไปที่แอปเป่าตังแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้มีเวลาในการอัปเดตแอปพลิเคชันก่อนเนอะไปเช็คแอปพลิเคชันให้ดีว่าแอปยังใช้งานได้ตามปกติไหมถ้าไม่ได้ตามปกติให้ติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับสมมุติว่าถ้าแอปเข้าได้ปกติอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยปุ๊บท่านลองเข้าไปดูวันนี้ก็ได้จะมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยขึ้นมาให้กดแต่วันนี้ยังกดไปไม่ได้หรอกแต่เดี๋ยววันที่25พฤษภาคม6โมงเช้าเป็นต้นไปท่านกดเข้าไปเพื่อที่จะยืนยันการรับสิทธิ์ต่ออันนี้สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไว้ก่อนแล้วก่อนหน้านั้นในโครงการครั้งก่อนๆทีนี้ใครที่ไม่เคยเข้าร่วมอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย25พฤษภาคม69 6โมงเช้าเข้าไปลงทะเบียนกันได้กดเข้าไปปุ๊บก็กดรับสิทธิ์นะครับในแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสแล้วเดี๋ยวรอการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนประมาณ3วันดูว่าท่านจะได้โครงการนี้หรือไม่อะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแจ้งเตือนเป็นป๊อปอัพเป็นข้อความ SMS ขึ้นมาแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิ์ถ้าท่านได้รับข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยววันที่1มิถุนายน69ท่านก็รอใช้สิทธิ์คนละครึ่งขออภัยใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกันได้ต่อไปนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับในสรุปสั้นๆ60 40ก็คือรัฐออกให้60เราใช้เองเราจ่ายเองอีก40ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทต่อวันรัฐให้ 4,000 บาทนะครับเดือนละ 1,000 บาทแต่ว่าใช้ได้สูงสุดแค่วันละ200บาทเท่านั้นนะครับครั้งนี้เขาออกมาเพื่อเป็นการประคับประคองแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องของภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนด้วยนั่นเองทีนี้หลายคนบอกว่า60 40มันไม่ใช่คนละครึ่งแบบครั้งก่อนเนอะครั้งก่อนเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเรายังคำนวณถูกว่าเราจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เท่าไหร่ถูกมั้ยเพราะมันครึ่งนึงสมมติว่ารัฐออกให้100เราออกอีก100แล้วก็รู้ตัวว่าเราเติม100ซื้อสินค้าได้สูงสุด200บาททีนี้พอมันเป็น60 40เนี่ยและใช้ได้สูงสุด200บาทต่อวันก็คือสิ่งที่รัฐให้ 60% เท่ากับ200ทีนี้เนี่ยแล้วเราจะต้องเติมเงินเข้า G Walletเท่าไหร่ดีให้มันเหมาะสมหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยใช้ได้สูงสุดกี่วันกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าเนื้อหรืออะไรแล้วแต่คนจะคิดนะเนอะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาคำนวณให้ดูแล้วกันว่าจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เท่าไหร่ในการใช้แล้ววันนึงเนี่ยสรุปแล้วเราใช้ซื้อของได้กี่บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันต่อครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคุยสบายบ่าย2ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมต้นอานนท์นันตาสุคนนะครับทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสในการคำนวณเงินสักนิดนึงย้ำกันอีกทีว่าใครที่เป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านสิทธิ์เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรในวันที่25พฤษภาคม69ท่านรอวันที่1มิถุนายน69เดี๋ยววงเงินซื้อสินค้าจะเพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทนะครับซึ่งทางรัฐสนับสนุนให้4เดือนด้วยกันเป็นยอดนี้พฤษภามิถุนากรกฎาขออภัยมิถุนากรกฎาสิงหากันยา4เดือนนะครับ1มิถุนายนไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแต่ในส่วนของกลุ่มอื่นๆอีก30ล้านสิทธิ์ที่จะต้องลงทะเบียนกัน 25-29 พฤษภาคม69นี้ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเตรียมแอปเป๋าตังค์ให้พร้อมนะครับทีนี้สัดส่วนตรงนี้เนี่ยที่มีการช่วยเหลือรัฐช่วย60เราจ่ายเอง40เนี่ยตกลงแล้วมันเท่าไหร่เพราะว่าเราใช้ได้สูงสุด200บาทต่อวันคือให้คิดเลขอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคือ200บาทต่อวันก็คือ 60% นะครับทีนี้เรามาดูว่าอ้าว 60% แล้วเราต้องจ่ายเองอีก 40% เงินก็คือเท่าไหร่คิดคำนวณมาให้เสร็จสับเรียบร้อยครับคือ133บาทโดยประมาณ200บาทเนี่ยเท่ากับ 60% ที่รัฐสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะดูยอดเต็ม 100% ทั้งหมดที่เราใช้จ่ายได้ต่อวันเนี่ยนะครับก็คือเอา200คูณด้วย100หารด้วย60ก็จะได้เลข333บาทมา333บาทมาเนี่ยก็คือยอดเต็มที่เราสามารถซื้อของได้ใน1วันนะครับทีนี้รัฐออกให้200บาทเนี่ยแล้วเราจะต้องเติมเงินเองเท่าไหร่ก็เอา333ลบออก200เท่ากับว่าวันนึงเนี่ยเราเติมเข้าไปใน G Wallet เนี่ยนะครับ133บาทโดยประมาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านไม่จำเป็นต้องเติมให้มันพอดี133บาทหรือใช้หรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ที่การคำนวณของท่านท่านอาจจะเติมแค่100เดียวก็ได้หรืออาจจะเติม200ก็ได้แล้วแต่ท่านจะสะดวกหรือจะเติม50บาทหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ก็ลองคิดคำนวณดูแต่ว่าเงินที่อยู่ใน G Walletเนี่ยท่านไม่ต้องกังวลเงินใน G Wallet เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ถ้าสมมติหมดโครงการแล้วท่านใช้ไม่หมดเงินใน G Wallet เนี่ยท่านสามารถโอนเงินกลับเข้าบัญชีได้ซึ่งเงินใน G Wallet คือสิ่งที่ท่านเติมจากเงินในบัญชีของท่านเองถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเงินมันจะไม่หายไปไหนมันก็จะค้างอยู่ใน G Wallet นี่แหละแล้วถามว่า G Wallet เอาไปใช้อย่างอื่นได้ไหมสามารถโอนกลับเข้าธนาคารได้ถ้าสมมติว่าสิ้นสุดโครงการแล้วเดือนกันยายนใช้ไม่หมดเงินค้างอยู่ใน G Wallet ประมาณ500สมมุตินะครับโอ้ค้างเยอะมากสมมุตินะค้าง500บาทท่านสามารถโอน500เนี่ยกลับเข้าไปบัญชีธนาคารของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลองคำนวณดูดีๆแล้วก็ดูว่าซื้อสินค้าที่เราจำเป็นต้องซื้อเนอะครั้งนี้สามารถซื้อสินค้าตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้แต่สิ่งที่ยังซื้อไม่ได้เหมือนเดิมยังจ่ายไม่ได้ก็คือค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ค่าเทอมไม่ได้ค่าบุหรี่ค่าสลากอะไรแบบนี้ไม่ได้แต่สินค้าอุปโภคบริโภคตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสการซื้อได้อัตราส่วน60-40นั่นเองนะครับก็ลองคำนวณดูดีๆแล้วกันคุณผู้ฟังมันอาจจะไม่ใช่ครึ่งๆตอนนั้นครึ่งๆมันเลยดูรู้สึกว่าคำนวณง่ายเพราะครั้งนี้อาจจะรู้สึกว่าคำนวณแบบยากสักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรลองคิดคำนวณดูแล้วก็เดี๋ยวในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยมันจะมีบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านใช้ไปแล้วสูงสุด200บาทต่อวันเนี่ยท่านใช้ซื้อสินค้าไปแล้วกี่บาทท่านสามารถใช้ได้อีกกี่บาทอะไรแบบนี้ลองดูนะครับอ่ะหมดเวลาลงแล้วครับกับรายการคุยสบายบ่าย2ประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังย้ำกันอีกครั้งไทยช่วยไทยพลัสในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแต่กลุ่มอื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอายุ18ปีขึ้นไปรอลงทะเบียนกัน25พฤษภาคมนี้จันนี้แล้วเตรียมแอปเป๋าตังค์ของคุณให้พร้อม6โมงเช้าเข้าไปกดลงทะเบียนรับสิทธิ์กันวันนี้ต้นอานนท์นันตาสุคนลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอีกสักกลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆกรุงเทพมหานครประชุมเตรียมพร้อมการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ขั้นตอนการสมัครรวดเร็ว
8: นายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปลัดกรุงเทพมหานครเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งเขตและคณะอำนวยการชี้แจงข้อปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ได้เตรียมพร้อมระบบเพื่อให้ขั้นตอนดำเนินไปอย่างรวดเร็วและกระชับมากขึ้นนอกจากนี้ในการติดตั้งป้ายหาเสียงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดจะต้องนำป้ายหาเสียงออกภายใน2วันหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งในกรณีที่จำนวนหน่วยเลือกตั้งลดลงอาจมีประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์ในการตั้งที่อื่นซึ่งหากความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกการใช้สิทธิ์ให้ประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงยาเสพติดและการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
9: คุณโทนรพิปุยเนาะแม่ทัพที่10เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมทั้งการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของจังหวัดภูเก็ตด้วยในส่วนของสถานการณ์ด้านยาเสพติดพบแนวโน้มการลักลอบลำเลียงผ่านบริษัทขนส่งเอกชนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้และของกลางได้หลายคดีสำคัญและพร้อมเดินหน้าบูรณาการ ำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นกระบวนการยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบและทวงคืนพื้นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับปัญหาด้านความมั่นคงการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติให้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนเพื่อป้องกันทรัพยากรของประเทศรักษาสิทธิของประชาชนและสร้างเชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนสร้างความเชื่อมั่นและขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายจากต่างประเทศและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนะนำอย่างเคร่งครัด
10: สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายและโรคหวัดใหม่จากต่างประเทศโดยเฉพาะโรคที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายผ่านการเดินทางระหว่างประเทศทั้งนี้ได้กำชับสถานพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคติดต่ออันตรายรวมถึงติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเวชภัณฑ์และระบบการควบคุมโรคหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะเดียวกันขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการไม่หลงเชื่อข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบพร้อมดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลล้างมือสม่ำเสมอและหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาต่อไปราริชายินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 MHz

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของทางสวทละปูนในวันนี้ครับป้ากันวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีสาระนะความรู้มีความบันเทิงมีเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะสลับกับสาระต่างๆเนาะเพลงสลับกับสาระนะวันเสาร์วันติดจะนี่ฟังเพลงหลายๆสลับข่าวน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังเข้าใจหัวอกหัวใจกันนะครับก็อยากให้ฟังอย่างเบาๆคือมันสูงก็เป็นวันหยุดนอกคุณผู้ฟังแต่เฮาพากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับเสาร์4ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง36องศาเซลเซียสครับก็บ่ได้ลืมเนอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการของสวทลำพูน FM 95 MHz ครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่สองของรายการครับวันนี้ป้ากันวันเสาร์เนาะก็ฟังเพลงกันไล่ๆนะครับหลังจากที่ฟังเพลงกันไล่ๆมาแล้วก็มากลับฟังสาระกันดีกว่าเนาะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาแต่ว่านี่วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา9นาฬิกานักกัสสันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญนะด้านสื่อสารการท่องเที่ยวและการเรียนรู้พื้นที่จริงนะครับการสื่อสารท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์รุ่นที่2นะครับประจำวันที่22พฤษภาคม2569เนาะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครับแล้วก็เป็นการยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูนกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อและการสร้างคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการเรียนรู้จากพื้นที่จริงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการถ่ายทอดเรื่องราวเชิงประสบการณ์โดยมีวิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมถ่ายทอดความรู้นะบอกว่าจะเป็นอาจารย์ทิติจิราคำปวงนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวคุณชยินประสงค์ความดีนะครับทิกต็อกเกอร์เหนือข่าวนะแล้วก็แอดนะชยินนิวนะครับภูมิคุณภูมิพัฒน์นะเอี่ยมเจตชัยนะครับอินฟลูเอนเซอร์เพจสุดใจร้ายแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะบีเบียทริปนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายนะครับหลายๆตีนะมารวมงานกันนะสำหรับการอบรมในวันนั่นนะครับตะวันนี้เนาะก็ประกอบไปด้วยการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวการเรียนรู้ด้านศาสนาการความเชื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการเก็บข้อมูลเชิงประสบการณ์การออกแบบหัวข้อคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวนะตลอดจนการนำเสนอเนาะแนวคิดการสื่อส

หลังจากที่ฟังเพลงยังต่อเนื่องกันไปเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาสู่รายการของเฮากันต่อในช่วงที่ผ่านมาก็อู้ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการเยี่ยมชมนะความงามของผืนผ้าโบราณอายุกว่า100ปีภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนอู้ดีเจโอมก็ยังบ่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนแต่นี่สถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับการเยี่ยมชมความผืนความงามของผืนผ้าโบราณนี่นะครับก็เกิดขึ้นตะวันในช่วงสายๆ 11 นาฬิกาที่วัดต้นแก้วตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วนะครับรวมถึงเข้าครองเครื่องใจในวิถีชีวิตประจำวันของชาวยองในอดีตโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วนี่หรือว่าพิพิธภัณฑ์บ้านชาวยองก่อตั้งโดยพระครูไพศาลธีรคุณเจ้าคณะตำบลเวียงยองเจ้าอาวาสวัดต้นแก้วก็เริ่มจากเมื่อปี2530เนาะเริ่มการเก็บสะสมของโบราณนะที่เป็นเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวยองในอดีตนะครับจนภายหลังก็เริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาเนาะนำของเก่ามาบริจาคที่วัดต้นแก้วมากขึ้นทางวัดก็ได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้วขึ้นนะครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์ก็ประกอบไปด้วยอาคารที่ใช้จัดแสดงจำนวน2หลังนะอาคารหลังแรกก็สร้างขึ้นใหม่และเก็บรวบรวมเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและสิ่งของต่างๆเช่นพระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปเนื้อดินเผาเนาะหีพระธรรมเครื่องเงินขันโตกเครื่องจักสานและก็วัตถุสิ่งของติดใจในการทอผ้าเนาะซึ่งก็เป็นข้าวของติดใจกันในชีวิตประจำวันของชาวเมืองยองแต่ครั้งอดีตนะในส่วนของอาคารตี2นี่เป็นอาคารไม้หลังเก่าจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องพัดยศนะและก็พระเครื่องรุ่นเก่าเครื่องสกุลต่างๆที่มีชื่อเสียงของลำปูนเอาไว้มากมายนะบอกว่าจะเป็นพระรอดนะพระคงพระหลือพระเลี่ยงพระเปิมพระ12พระรบเป็นต้นนอกจากนี้ยังใจเป็นสถานที่ประกอบพิธีสืบชะตาแห่งตัวนะครับนับเป็นแห่งความพยายามหนึ่งของคนยองเนาะที่อยากจะรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและก็สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามกันต่อไปนะครับพักฟังเพลงกันนะตอนเนื่องหลายๆเพลงนะสมก็เป็นวันหยุดกันพ้องเนาะคุณผู้ฟังกลับฟังเพลงหลายๆวันนี้เอ้าไปฟังกันเลย

กลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็ออกกำลังกายเนาะช่วงนี้นะครับช่วงแรงๆจะนี่เนาะหลายท่านก็ไปซื้อกับข้าวกับปลานะเตรียมมาทำกับข้าวมาแรงนะครับก็ต้องขอทุกท่านนะครับเวลาออกจากบ้านก็ดูสถานการณ์ดูฝนฟ้าตัวเนาะเพราะว่าวันนี้ก็มีประกาศนะครับเตือนเนาะ4 โมงข้างหน้านะครับวันละปูนก็อาจจะยังมีฝนอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์เนาะใครไปรถสามมอเตอร์ไซค์ก็เอาเสื้อกันฝนร่มติดรถไว้นะครับท่านใดสัญจรบนท้องถนนด้วยรถยนต์ก็ระมัดระวังในเรื่องของฝนนะครับเดินทางไปตามใดป้าฝนก็ขอคือขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz เอาละครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะกลับมาป้ากันใหม่เวลาเดิมนะครับครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ดินทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไวป่ะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวแก้ปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้จังหวัดนำไปดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนมอบกล้าไม้มอบใบอนุญาตตัดไม้ในพื้นที่คทช.มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนและหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2562เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีตัวแทนประชาชนจาก8อำเภอเข้ารับมอบจำนวน600รายได้แก่อำเภอลับแลน้ำปาดท่าปลาเมืองอุตรดิตถ์พิชัยทองแสนขันฟากท่าและบ้านโคกเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2561ได้รับอนุมัติครบจำนวน18โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า 200,000 ไร่และสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 13,000 รายถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินพร้อมส่งเสริมแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมวรรณาเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและเขื่อนป้องกันตะลิ่งอำเภอบ้านไผ่
11: นายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและ ดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปชุติประภาศรีบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
12: อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะท้องถนนก็อาจจะโล่งบ้างนะคะหรือว่าบางแห่งที่เป็นจุดที่คนไปช้อปปิ้งซื้อของตามห้างกันก็อาจจะหนาแน่นนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่ทราบกันว่าภาวะเศรษฐกิจนะคะก็ยังไม่ค่อยดีไปเดินที่ไหนที่ไหนนะคะบางทีก็ค่อนข้างจะเหงาๆอยู่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตามตลาดต่างๆนะคะแต่ว่าอาจจะคึกคักในบางที่ที่มีการจัดกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่หลายอย่างเราก็ต้องปรับตัวนะคะหลายๆคนระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะว่าข้าวของก็แพงขึ้นแล้วก็คนก็ประหยัดกันมากขึ้นด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะก็หันมาใช้บริการทางออนไลน์มากขึ้นนะการที่จะไปเดินตามที่ต่างๆเพื่อซื้อข้าวซื้อของก็อาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรื่องของการหลอกลวงเรื่องของมิจฉาชีพนะคะก็ยังมีเห็นกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยวันนี้เช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดสายเพื่อพูดคุยกันกรณีของท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะเพราะว่าเราจะมีวันนี้เป็นคิวของท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันเดี๋ยวจะมาพูดคุยตอบปัญหากฎหมายกับเราแล้วก็ให้ความรู้เรื่องกฎหมายวันนี้นะคะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการหย่านะคะวิธีการขอหย่าเมื่อคุณหาตัวหรือส่งหมายเรียกให้คู่สมรสไม่เจอนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามหนึ่งที่มีคนสอบถามมาการหย่าร้างกันนะคะมันก็เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอันนี้ก็บางคนก็อาจจะมีปัญหาอะไรกันนะคะอยากที่จะหย่ากันแต่บางทีก็หาตัวอีกฝ่ายไม่เจอนะฮะหรืออย่างไรจะหย่าได้หรือไม่เดี๋ยวสักครู่อาจารย์ณรงค์มาให้คำตอบกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดต้องการจะสอบถามปัญหากฎหมายก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์022769717 2769721แล้วก็0817159551-3นะคะช่วงนี้สายของท่านอาจารย์ณรงค์ศิรสันเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณสุวัฒน์ครับ
1: เสียงดังฟังชัดดีเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะก็เมื่อกี้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะถ้าใครโทรมาก็จะมีน้องเจ้าหน้าที่หลังไมค์คอยรับเรื่องก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะต่อสายเข้ามาพูดคุยกันค่ะวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการหย่าร้างนะคะค่ะก็หลายๆครอบครัวไปกันไม่ได้ก็ต้องหย่าร้างกันแต่ทีนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันนานแล้วหรือหาคู่สมรสไม่เจอแล้วก็ยังไม่ได้หย่ากันเป็นเรื่องเป็นราวนะคะทีนี้วิธีการขอหย่านี่ทำอย่างไรได้บ้างคะ
2: ครับผมอันดับแรกต้องคุยกันเรื่องที่หย่าก่อนคุณสมรักว่าในกรณีที่เราจะหย่ากันเนี่ยมันต้องมีเหตุซึ่งเหตุ10เหตุเนี่ยต้องมีหลักของมันอยู่ก่อน
1: อ๋อมันมีหลักกฎหมายว่าต้องภายใน10เหตุนี้ถึงจะฟ้องขอหย่าได้
2: ใช่เพราะว่าการสมรสเนี่ยมันจะมีการสิ้นสุดอยู่3แบบแบบที่1ก็คือการตายเมื่อคู่นี้ฝ่ายหนึ่งตายก็จบเลย2ก็คือหย่าด้วยความยินยอม3ก็คือศาลพิพากษาให้การสมรสสิ้นสุดบางทีไม่ใช่สมรสเพราะหย่าเหตุสิ้นสุดเพราะหย่านะบางทีก็เพราะการสมรสเป็นโมฆะสำคัญผิดในตัวบุคคลโมคียะมีการบอกล้างอันนั้นก็ว่ากันไปวันนี้เรามาพูดกันเรื่องที่มาเรื่องการหย่าพอพูดถึงการหย่าเนี่ยมันต้องมีเหตุของมันอยู่10ข้อ
1: มันอยู่ไล่เรียงกันเลยค่ะ
2: อย่างเช่นที่เราได้ยินอยู่ประจำก็คือเป็นเรื่องของการอีกฝ่ายหนึ่งมีชู
1: ้ค่ะ
2: หรืออีกฝ่ายหนึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยากับหญิงอื่นยกย่องหญิงอื่น
1: ค่ะ
2: หรือทำให้อับอายขายหน้าเช่นสามีค้ายาเสพติดติดยาเสพติดติดคุกอย
1: ่
2: างเงี้ยเราก็อับอายขายหน้าหรือในกรณีที่ไปดูหมิ่นเหยียดหยามหมิ่นประมาทบิดามารดานะครับหรือทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเงี้ยครับหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถมีความสามารถในการสืบพันธุ์ได้อีกตลอดไปแต่เหตุเนี้ยจะต้องไม่ใช่เกิดจากเราทำเองนะสามีมีชู้ดีนะผมมีคนมาเกินเลยอย่างเงี้ยที่เรายกตัวอย่างข้างก่อนเนี่ยเหตุที่เขาไม่สามารถสืบพันธุ์ได้เนี่ยเพราะเราไปทำเองเนี่ยไม่ได
1: ้นี่เราฟ้องหย่าเขาไม่ได้นะเราไปทำเขา
2: ฟ้องหย่าไม่ได้เพราะเราทำเองนะครับหรือเหตุกรณีติดคุกนะครับติดคุกนะครับสามีทุกอีกฝ่ายติดคุกอันนี้ก็3ปีรู้สึกนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ขอหย่าได้
1: จะมีระยะเวลาด้วยไม่ใช่ติดปุ๊บฟ้องหย่าเลย
2: ใช่หรือทิ้งร้างด้วยความสมัครใจอันนี้ก็น่าจะเป็น1ปีนะครับไม่กลับมาเลยไม่ไปสนใจเลยไม่ได้มีคนอื่น
1: จ
2: ะไม่กลับมาอย่างเงี้ยครับเข้าเหตุพวกนี้นะครับอ
1: ัน
2: นี้ประมาณที่ยกตัวอย่างเน
1: า
2: ะมันต้องมีเหตุอย่างนี้ก่อน
1: ถึงจะมา
2: ขอหย่า
1: ได้ค่ะ
2: คราวนี้พอจะขอหย่าเนี่ยคุณสุรัตน์มันก็ทำได้หลายวิธีก็คือ1เธอกับฉันจับมือกันไปที่อำเภอได้ไห
1: ม
2: เราไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วเราก็จับมือกันไปเลย
1: อันนั้นตกลงสมัครใจกันไม่ต้องฟ้องร้องกัน
2: สม
1: ั
2: ครใจเลยนะครับหรือเธอทิ้งร้านฉันฉันอยู่สงขลาเธออยู่เชียงใหม
1: ่
2: เราหย่ากันไหมบอกอ้าวเธอทำยังไงเธอเริ่มก่อนดิอ้าวได้เดี๋ยวฉันจะไปที่อำเภอที่หาดใหญ
1: ่
2: แล้วฉันจะยื่นคำร้องขอหย่าแล้วเขาจะสอบสวนฉันแล้วก็ส่งเอกสารการหย่าที่ฉันเซ
1: ็
2: นให้เธอที่เชียงใหม่นะเธอต้องการจะไปที่อำเภอไหนบอกมาไม่ต้องเจอต่อหน้าก็ได้คุณสุภ
1: ร
2: ัตน
1: ์ไม่ต้องจูงมือกันไปนะเหมือนกับตอนสมรสกันจะหย่ากันก็อยู่คนละที่ได้
2: ใช่แล้วก็พอถึงไปที่เชียงใหม่แม่ลิ้มแม่เจมแล้วก็ว่ากันไปทางโน้นก็เชิญคนมาที่อำเภอแล้วก็มาเซ็นหนังสือหย่าเขาก็เอาสำเนาเขาเอาต้นฉบับหย่าให้คุณหนึ่งใบแล้วก็ส่งมาที่อำเภอหาดใหญ่หนึ่งใบแบบนี้เดี๋ยวนี้กรมการปกครองเขาก็บริการให้นะครับกรณีที่ตกลงกันไม่ได้นะครับเอาละไม่รู้จะทำยังไงต้องมีคนกลางคนสมรักคนกลางก็อาจจะเป็นที่ศูนย์รวมทางอำเภอนะครับหรืออัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ที่ไหนที่ทำอยู่ประจำเนี่ยนะครับเราเรียกรับคำร้องขอความช่วยเหลือก่อนว่ามาเรื่องอะไรมาเรื่องยาใช่ไหมแล้วเขาทำผิดอะไรไม่ถูกวันละเลี้ยงดูบุตรหรือประพฤติชั่วหรือเป็นชู้หรือะไรสิบข้อเนี่ยนะครับพอสุดท้ายแล้วบอกโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปรอที่บ้านอัยการจะทำหนังสือเชิญทั้งคุณเชิญทั้งเขามาพบกับอัยการ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาถึงคุยกันบอกตรงเนี้ยเขามาร้องนะว่าคุณเป็นอย่างนี้เข้าเหตุหย่าเราจะหย่ากับเขาไหมถ้าถามคู่กรณีตกลงบอกจะหย่าครับเอาจะหย่าก็จะมาคุยกันสุภรัตน์ว่าเอ้าแล้วเรื่องอุปการะลิงอยู่ผู้หญิงล่ะถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายผิดนะคุณจะให้เขาเดือนเท่าไหร่บุตรจะอยู่กับใครถ้ามีบุตรแล้วค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูบุตรจะจ่ายให้หมดเดือนเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: กับ3ก็คือทรัพย์สินมีอะไรบ้างต้องการจะให้อัยการหรือทำบันทึกไหมว่าทรัพย์สินจะแบ่งกันอย่างไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเจรจาให้หมดแล้วก็ถ้าตกลงได้เราก็จะให้ทำบันทึกประนอมยอมความครับก็เรียกแล้วก็บอกว่าผู้ที่ตกลงกันได้โดยผู้สัญญาว่าจะไปหย่าที่อำเภอภายใน5วันนับจากวันนี้บุตรให้อยู่กับฝ่ายหญิงผู้ชายจะมีค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ2,000เดือนละ 5,000 ผู้ชายจะมีค่าเลี้ยงดูภรรยาเดือนละ 3,000 จนกว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็บ้านรถจะให้ใครหรือแบ่งกันคนละครึ่งอย่างไรเราทำให้หมดก็ลงชื่อพอลงชื่อเสร็จแล้วก็ให้ไปที่อำเภอภายใน5วันแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่าครับแล้วก็จึงเอาทะเบียนหย่ามาเก็บไว้ในสำนวนน
1: ะคร ับ
2: ของเราได้แค่สำเนาเราก็พอแล้วเห็นไหมหย่ากันด้วยความยินยอม
1: ไม่ต้องไปถึงศาลก็คืออัยการเป็นคนกลางมา
2: ถูกต้องครับ
1: เจรจากันค่ะ
2: ได้แล้วอำเภอเขาจะจดทะเบียนหลังหย่าเนี่ยหล
1: ัง
2: ใบหย่าเหมือนกับที่เราทำบันทึกสัญญายอมให้เลยเขาจะจดให้ตามนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดอีกฝ่ายผิดสัญญาล่ะไม่ไปหย่าที่อำเภอแล้วก็ไม่หรือหย่าแล้วไม่ยังดูบุตรเอาไม่ไปหย่าที่อำเภอก่อนเมื่อคุณตกลงจะหย่าภายใน5วันและคุณไม่ไปเราก็เอาบันทึกยอมฉบับนั้นนะครับที่ตกลงกันแล้วฝ่าฝืนเนี่ยไปฟ้องได้เลยนะครับและในทางกลับกันก็คือหากหย่าที่อำเภอแล้วต่อมาไม่ยอมจ่ายและเร่งดูไม่ยอมโอนบ้านไม่ยอมโอนรถ
1: เรียกว่าผิดสัญญา
2: ผิดสัญญายอมผิดสัญญาหย่าก็เอามาพบถ้ายากจนนะไม่มีเงินจ้างทนายนะ
1: ค
2: ือถ้ามีเงินมีค่าจ้างทนายท่านก็จ้างทนายได้เราไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินจ้างทนายก็มาพบอัยการอัยการก็จะมีทนายอาสาช่วยเหลือผู้ยากจนฟ้องหย่า ตามสัญญายอมที่อำเภอได้เลยครับหรือฟ้องหย่าตามสัญญายอมที่ทำไว้กับอัยการและไม่ไปหย่าได้เลยครับนะครับเรามีบริการให้หลังการไกล่เกลี่ยก็
1: ม
2: ีนะครับอีกประการของสมบัติก็คือติดต่อสามีไม่ได้เลย
1: ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
2: เลยนะครับ
1: หายไปเลย
2: บ้านอยู่ไหนอย่างไรไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเอางะมาพบอัยการก่อนนะครับไปที่อำเภอไปคัดทะเบียนบ้านปัจจุบันเขาสิเขาอยู่ที่ไหน
1: เขาอยู่ที่ไหนกันแน่ค่ะ
2: นะครับคัดที่อำเภอเสร็จเรียบร้อยมาพบอัยการ
1: ค่ะ
2: อัยการเชิญมาหย่าทีอัยการก็จะทำหนังสือส่งไปที่เขาตามทะเบียนบ้านหากมีคนรับหากมีคนรับเราอยู่หาดใหญ่แต่เขาไปอยู่เชียงใหม่หากมีคนรับและเขาประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ยเราสามารถไกล่เกลี่ยออนไลน์ได
1: ้
2: สามารถไกล่เกลี่ยออนไลน์ได้นะครับทำคนที่ตกลงแบบนี้แล้วก็ส่งไปทางอีเมลส่งไปทางไลน์ให้เขาปริ้นออกมาแล้วเซ็นหนังสือแล้วก็ถ่ายรูปส่งกลับมามันเป็นการกระทำทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดคุณสุภรัตน
1: ์
2: สามารถทำได้นะครับแล้วก็ถือเป็นสัญญาหย่าและคนก็ไปยื่นคำร้องขอหย่าที่อำเภอมาที่ผมบอกกันเลยไม่ต้องมานะครับไม่ต้องเจอหน้ากันก็เข้าสู่กระบวนการเดิมเหมือนที่พูดคุย
1: บางคน
2: ไม่มาคุณสุภรัตน
1: ์คนนี้ไม่มาแล้วฮะติดต่อไปส่งเอกสารไปตามที่อยู่นั่นแล้วก็ยังเงียบ
2: การเจรจาการหย่าเขาจะยุติลงใช่ไหมครับอ
1: ั
2: ยการก็เก็บสำนวนยุติแล้วก็ถามความประสงค์ว่าตกลงจะฟ้องหย่าไหม
1: ค่ะ
2: ยังประสงค์จะฟ้องหย่ามีเงินจ้างทนายไหมถ้ามีร่ำรวยพอมีรายได้นะครับไม่ได้ยากจนอันนี้ต้องจ้างทนายนะครับเพราะงานนี้ไม่ใช่งานที่อัยการทำได้โดยอาศัยอำนาจพนักงานอัยการเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา68จัดทนายความอาศัยกับผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนถ้าไม่ยากจนเนี่ยอัยการจะตั้งทนายอาสาให้ไม่ได้เดี๋ยวบางคนบอกว่าฟังรายการเราพบอัยการได้ทุกเรื่องไอ้นี้มันเรื่องหย่านะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับถ้ามีตังต้องจ้างทนายแต่ถ้ายากจนจริงๆไม่มีเงินจ้างทนายเลยเนี่ยอัยการก็จะมีทนายอาสาตกลงจะฟ้องหย่าใช่ไหมอัยการก็จะมอบทนายอาสาร่างคำฟ้องก็ไปฟ้องหย่าคราวนี้จะส่งหมายที่ไหนล่ะก็ส่งหมายไปที่บ้านเลขที่ที่เขาอยู่นะครับนะครับเพราะถือเป็นภูมิลำเนาของเขาการส่งหมายก็มี 2-3 แบบวิธีหนึ่งส่งหมายโดยเจ้าหน้าที่ศาลคุณสมรัตน
1: ์ค่ะ
2: นะครับเราก็จะให้เจ้าที่ศาลเป็นคนส่งหมายไปที่บ้านจำเลยที่เป็นสามีหรือภรรยาที่ผิดสัญญานะครับที่ผิดกฎหมายเนี่ยกรณีมีคนรับก็จบไปต้องยื่นคำให้การแก้ภายใน15วันแต่ถ้าไม่มีคนรับนะครับนะครับเจ้าหน้าที่ศาลก็ต้องขออนุญาตศาลนะครับยื่นคำร้องโจทก์เองต้องยื่นคำร้องต่อศาลบอกถ้าไม่มีคนรับขอให้ปิดหมายไว้เลยคุณสมรัตน
1: ์
2: ปิดหมายหรือวางหมายไว้เลยนะครับ
1: ถือว่าได้รับทราบแล้ว
2: ถูกต้องครับในกรณีปิดหมายแบบนี้ครับให้นับ30วันนะที่จะยื่นคำให้การได
1: ้ค่ะ
2: แต่ถ้าส่งไปรษณีย์ตอบรับโดยเจ้าหน้าที่ศาลหรือส่งหรือเจ้าหน้าที่ศาลไปส่งและมีคนรับไว้ไอ้แบบเนี้ย15วันต้องยื่นคำให้การแต่ถ้าปิดหมายเมื่อกี้วางหมายเมื่อกี้นะครับให้นับไป30วันจึงเริ่มนั่นแหละครับหมดเวลายื่นคำให้การ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเขาไม่มาอีกครับถึงเวลาวันนัดในศาลเขาไม่มาก็ให้ทนายความเนี่ยครับโจทก์หรือคนฟ้องยื่นคำร้องต่อศาลว่าจำเลยตกเป็นผู้ขาดนัดขอให้โจทก์เนี่ยครับสืบพยานฝ่ายเดียวและชนะคดีโดยการสืบพยานฝ่ายเดียวศาลก็บอกเอาโอเคหมดเวลายื่นคำให้การแล้วไม่ว่า15วันหรือ30วันจำเลยไม่มาศาลและไม่ยื่นคำให้การถือว่าจำเลยขาดนัดให้นัดสืบพยานในวันที่เท่านี้โดยโจทก์นำพยานเข้าสืบฝ่ายเดียวพอถึงวันนัดเราก็สืบฝ่ายเดียวเลยคุณสมพัฒน
1: ์ค่ะ
2: สืบฝ่ายเดียวเลยนะครับโจทก์เป็นอย่างไรอยู่กินกันอย่างไรผิดสัญญาอย่างไรผิดเป็นเหตุให้หย่าอย่างไรและส่งหมายอย่างไรไม่ได้นะครับศาลก็จะพิพากษาให้เราชนะฝ่ายเดียวก็คือพิพากษาให้หย่าให้ไปจดทะเบียนหย่ากันเลยให้นำสัญญาเนี่ยครับให้จำเลยนะครับไปหย่าที่อำเภอภายใน30วันไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาศาลเนี่ยเป็นการแสดงเจตนาถึง30วันนะครับจำเลยไม่ยอมไปศาลนะครับเราก็เอาใบหย่าต่อคำพิพากษาของศาลเนี่ยครับไปพบนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตบอกเนี่ยจะมาขอหย่าตามคำพิพากษานายอำเภอก็ต้องจดทะเบียนหย่าให้เราครับ
1: นั่นก็ถึงจะสมบูรณ์ว่าหย่าได้เรียบร้อยนะคะก็มีขั้นตอนดำเนินการตามนี้ค่ะทีนี้พอดีมีคำถามเข้ามาค่ะท่านอัยการคะกรณีคุณกุหลาบนะคะโทรมาคือฝากเรื่องเอาไว้นะคะท่านอยู่อ่างทองก็บอกว่าสามีเนี่ยคือขาดการติดต่อมานานมากเลย15ปีแล้วก็นานพอดูเลยนะคะทีนี้ยัง ไม่ได้หย่ากันตัวเองก็อยากจะหย่านะแต่ว่าเคยยื่นเรื่องต่อศาลแล้วเพื่อให้สามีมาหย่าแต่ว่าเอกสารถูกตีกลับค่ะนะก็คงจะไม่มีผู้รับปลายทางที่จะต้องทำอย่างไรนะฮะนี่คุณกุหลาบถามมาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการทำธุรกรรมทางเอกสารหลายอย่างที่ต้องให้สามีมาเซ็นเนี่ยแต่ว่าเคยตรวจสอบที่อำเภอแล้วนะคะทราบว่าสามีเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีคนใหม่แล้วด้วยนี่ไปตรวจสอบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ติดต่อมาเลยค่ะ
2: ครับก็ผมก็บอกมันก็เข้าวิธีที่เราพูดเมื่อกี้เลย
1: เข้าเลยใช่ไหมคะ
2: แล้วรอบนี้เอาวันนี้อยู่อ่างทอง
1: ค่ะ
2: เริ่มต้นที่อัยการก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้น
1: ค่ะคุณกุหลาบถ้าฟังอยู่นะ
2: นะเริ่มต้นที่อัยการเหมือนผมบอกนะครับ
1: ค่ะ
2: อัยการเอาทะเบียนบ้านด้วย
1: อัยการจังหวัดอ่างทองนะคะ
2: จออ่างทองริมแม่น้ำเจ้าพระยานั่นแหละตึกใหม่ๆสวยๆเลยนะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปีที่แล้วเนี่ยครับ
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เอาเอกสารต่างๆนะที่เคยยื่นต่อศาลนะคะ
2: นะครับเราสงสัยว่าไปส่งหมายที่บ้านแต่เขาไม่รับแล้วทำไมไม่ทำต่อมันที่ผมบอกว่าให้ยื่นคำร้องต่อศาลนะครับว่าไม่มีผู้รับจึงขอให้ปิดหมายไว้ที่บ้านเลยใช่ไหมครับแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในนี้ผมน่าจะเป็นข้อมูลที่ว่าไม่น่าจะฟ้องศาลนะเพราะน่าจะเป็นการส่งเอกสารปกติหรือเปล่าอาจจะส่งไปสนีตอบรับแล้วไม่มีคนรับไง
1: ค่ะแต่บอกว่าเคยยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้สามีมาหย่าแต่เอกสารถูกตีกลับแสดงว่าถ้าตีกลับแบบนี้เราเองต้องเป็นฝ่ายที่แจ้งร้องต่อศาลว่าขอให้ปิดหมายขั้นตอนนี้ยังไม่ได้ทำดำเนินการ
2: ซึ่งทนายอาจจะต้องรู้นะ
1: ถ้าใช้ทนายนะทนายต้องรู
2: ้หรือบางทีเป็นอย่างนี้ก็ได้คุณสมบัติศาลรับคำฟ้องร
1: ับ
2: เป็นคำฟ้องน
1: ะ
2: ท่านจะสั่งในหัวคำฟ้องนะสำเนาให้อีกฝ่ายนะครับแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยนำส่งหมายภายใน15วันหากส่งหมายไม่ได้นะครับให้แถลงศาลหากไม่แถลงให้ถือว่าทิ้งฟ้องอาจจะเป็นไปได้เพิ่งส่งหมายไปไม่ได้และไม่แถลงศาลขอให้ปิดหมายศาลก็ยกฟ้องเลยครับจำหน่ายคดีเลยก็ถือเป็นการทิ้งคำฟ้องทิ้งคำฟ้องเมื่อไหร่ครับก็เมื่อศาลสั่งให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาแล้วไม่ทำอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นทนายความใหม่เนี่ยอาจจะเป็นได้ทนายความปกติเนี่ยเขาจะตามคำร้องคุณสมรัตน์ว่ายื่นฟ้องวันนี้ศาลสั่งอย่างไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับผมมองว่ารบกวนเลยถ้าเกิดฟังรายการเราอยู่หรือว่าติดต่อหลังไมค์ได้ก็บอกเข้าไปพบอัยการอ่างทองเน
1: า
2: ะสกจจอ่างทอง
1: จะได้ดำเนินการแนะนำให้นะฮ
2: ะแล้วก็ท่านจะได้รู้ว่าเขามีเงินจ้างทนายด้วยหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแล้วกดตอนหน้านี้ก็อาจจะมีแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีแล้วก็บอกอัยการนะครับ
1: คือถ้าหากว่าสามียังมีชีวิตอยู่เนาะแล้วก็จัดถ้าจัดการเรื่องนี้ได้เนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่กันมาเรียกว่าขาดการติดต่อกันร่วม15ปีแล้วสามีก็ไปมีคนใหม่แล้วแบบเนี้ยก็ต้องควรจะหย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขาจะต้องไปดำเนินการ
2: ทรัพย์สิน
1: อย่าง
2: ต่างเรื่องลูกด้วยผมติดใจเรื่องที่ว่าเขาหายไป15ปีไม่มาติดต่อแต่เราไปรู้ได้ยังไงว่าเขามีชีวิตอยู่โอเคอาจจะตรวจสอบทะเบียนบ้านว่ามีชีวิตอยู
1: ่
2: ปักสองรู้ได้ยังไงว่าเขามีคน
1: ที่
2: รู้กรณีที่แยกกันไป15ปีโดยไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่เคยติดต่อกลับมามีอีกทางนึงครับคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
2: เราไปลงประจำวันไม่เป็นหลักฐานว่าเขาหายไปจากเราครั้งสุดท้ายเมื่อปีพ.ศ.เท่าไหร
1: ่
2: บัดนี้ล่วงเลยมาแล้ว15ปีไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ติดต่อ
1: ค่ะ
2: สอบถามพ่อแม่เขาแล้วก็ไม่เคยมีใครติดต่อมา
1: ค่ะ
2: อีกมุมหนึ่งดัดหลังสามีได้เลยครับร้องขอเป็นคนสาบสูญเลยครับคราวนี้ร้องขอเป็นคนสาบสูญเนี่ยบัตรประจำตัวขาดสามีก็ไปต่อไม่ได้ครับ
1: ต้องใช้ไม้นี้เลย
2: ไม
1: ่ได้ไม่ติดต่อฉันก็ถือว่าเธอเป็นคนสาบสูญ
2: ใช่ก็เป็นตายโดยผลของกฎหมายครับเป็นคนตายเลยครับ
1: เหลือก็ทำอะไรไม่ได้เลย
2: คราวนี้ก็เดือดร้อนเลยครับคราวนี้ก็ต้องมาติดต่อบอกว่าไปร้องใครว่าฉันเคยมาร้องให้ฉันตายวะเนี่ยของภรรยาคราวนี้ต้องมาร้องขอต่อศาลมาแสดงตัวว่าผมยังไม่ตาย
1: นั่นน่ะสิ
2: แล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อการตายโดยผลของกฎหมายการหย่าก็สิ้นสุดนะครับคุณสมรักษ
1: ์สิ้นสุดไปเลยโดยปริยาย
2: สิ้นสุดเลยครับเพราะทรัพย์สินที่บ้านเขาก็กลายเป็นมรดกเลยครับอยากจัดการอะไรก็เป็นผู้จัดการมรดกต่อเลยครับยื่นคำร้องต่อศาลเลยนี่อีกวิธีหนึ่งกับสามีที่ดื้อนะแต่ถามว่าถ้ารู้อยู่ว่าเขามีชีวิตอยู่ผมก็ไม่อยากแนะนำให้ยื่นคำร้องสาบสูญนะ เพราะถือว่าเราแถลงเท็จต่อศาลนะ
1: เพราะถือว่าถ้ารู้นะว่ามีชีวิตอยู่ก็ต้องพยายามหาทางนั่นแหละส่งไม้ไปติด
2: ฟ้อง
1: ปิดหมายฟ้องฝ่ายเดียวค่ะแบบนี
2: ้แต่ก็ไม่รู้จริงๆนะครับแบบนั้นเมื่อที่ผมคุยอย่างนี้ไม่รู้จริงๆ
1: ถ้าไม่ต้องไม่รู้จริง
2: ๆมันไม่เคยติดต่อมันเลยมันไปออสเตรเลียไปอินโดทำงานบนเรือประมงอะไรเงี้ยหรือไปทำงานครั้งก่อนที่ซาอุดีแล้วมันหายไปตั้งแต่สงคราม
1: ไอ้ถามเพิ่มเติมว่าการที่ฟ้องให้เป็นบุคคลสาบสูญได้มันต้องกี่ปีนะคะที่ขาดการติดต่อ
2: 5 ปีในตัวนี้ปกติครับคุณสมรักครับหายไปโดยไม่มีข่าวคราวและไม่ติดต่อไม่ติดต่อญาติเลยไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับในภาวะปกติ5 ปีแต่ในภาวะสงครามนะรู้สึกจะ2 ปีครับ อย่างเช่นสงครามอิสราเอลสงครามรัสเซียหรือว่ากรณีการบุกยิงรัสเซียอย่างเงี้ยครับบุกยิงเลบานอนไอ้นั่นนะครับที่เราเห็นเนี่ย
1: การสู้รบกันเน
2: า
1: ะ
2: อย่าง
1: เงี้ยหายไปก็ภายใน2 ปีนะฮะกลายเป็น
2: บ
1: ุคคลสูญหายได้
2: สถานการณ์อุทกภัยพิบัติพายุอย่างลงเรือไปแล้วเกิดพายุวันนั้นนี้ประกาศว่ามีเรือประมงไทยตาย7 คนหายกี่คนอย่างเงี้ยครับไอ้นั่นคือภัยพิบัติครับผม
1: ได้ค่ะ
2: 2 ปีเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นผ่านไปก็สามารถยื่นได้
1: ค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะคะก็เดี๋ยวอย่างไรช่วงหน้าเปิดสายโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหากันได้นะคะหรือว่าใครที่ติดตามรับชมรับฟังอยู่ทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านฝากคำถามได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นก็ถามได้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวเรื่องหย่าร้างอย่างเดียวนะคะค่ะตอนนี้ขอได้พักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระศกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบวันที่3 มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี
3: ้อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5 ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสาก
1: ลับเข้าสู่รายการกันต่อนะคะดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำยังอยู่กับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์นะคะเป็นประจำช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะพูดคุยกับทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะคะทั้งสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันต์ก็ถือว่ามาเป็นผู้ที่

0: เองในฐานะที่เป็นหลานนะ
1: ค
0: ะไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราจะต่อสายคุณโสพลเข้ามาพูดคุยกันนะคะแหมเรื่องนี้พอดีพูดถึงเรื่องของที่ดินขึ้นมาตากับหลานเนี่ยทำให้นึกถึงคุณซายสกอตเลยนะกรณีนั้นนะคะนั่นก็คือคุณตาเสียชีวิตแล้วก็คุณซายสกอตก็คือหลานนะคะคุณตาก็โอนให้แม่ก่อนต่อมาแม่ก็โอนให้ลูกสองคนนะฮะอันนั้นเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันตอนนี้มาที่คุณโสพลพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโสพลคะ
2: ผมจะขอปรึกษาว่าเรื่องที่ที่อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: แล้วคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณท่านเสียไปแล้วครับ
0: ค่ะที่ที่นี้เป็นชื่อของใครคะตอนนี้
2: ของน้าผม
0: ของน้าหมายถึงว่า
2: ของน้องแม่ครับ
0: อ๋อของน้องแม
2: ่แต่เขาเอาที่ไปจำนำธนาคารนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: เขาเอาที่ไปจำนำธนาคารแล้วลูกเคยเขาขายที่มาได้จากทุ่งคอกนะครับแล้วเขาก็มาทายแล้วเขาก็ออนมรดกโอนมรดกให้ลูกเข้าไปลูกเศร้าเข้าไป
1: โอเคครับคุณแม่เรายังมีชีวิตอยู่ไหมครับพี่โสพล
2: แม่ของเพื่อต้องการเล็กๆแม่คุณผมเลี้ยงมาครับ
1: ไม่คุณแม่เอางี้ที่ดินตรงนั้นเป็นของตาหรือเป็นของยายขอสัก
2: ของยายครับ
1: ของยายแล้วยายเสียนะ
2: ครับ
1: ในวันนั้นคุณตายังมีชีวิตอยู่ไหมตอนยายเสีย
0: จำได้ไหมครับ
2: ยาย
0: ตอนที่ยายเสียชีวิตคุณตายังอยู่ไหมคะ
2: คุณตาเสียก่อนคร
0: ับ อ๋อคุณตาเสียก่อนแล้วคุณยายก็เสียชีวิตตามหลังค่ะ
1: ครับแล้วคุณยายมีลูกกี่คนนะครับมีแม่เราม
2: ี
1: แม่เราใช่ไหม
2: ครับ
1: มีแม่เราแล้วก็มีน้องของแม่อีกคนนึง
2: น้องอีก3คน
0: อีก3คน
1: น้องอีก3คนโอเคแล้วตอนนั้นที่คุณยายตายอ่ะครับคุณทวดยังอยู่ไหมคุณแม่ของคุณตาคุณยายคุณพ่อของคุณตากับของคุณพ่อของคุณตาคุณ
2: ไม่อยู่ครับเสียหมด
0: เสียหมดไม่อยู่แล้วค่ะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นอย่างนี้พี่โสพลเมื่อคุณยายตายนะครับมรดกก็จะได้กับคุณแม่เราแล้วเราก็จะได้กับน้องอีก3คนก็เป็น4ถูกครับถูกไหมครับ
0: คุณแม่มีพี่น้องกี่คนคะ
1: รวม3คนใช่ไหม
2: รวมประมาณ8-9คนนะคร
0: ับ โอ้หลายคนเลย
1: โอเครวมกัน8-9
2: คนอะไรด้วยคร
0: ับ
1: รวม8-9คนในวันที่คุณยายตายเนี่ยคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
2: ไม่อยู่ครับยายผมเลี้ยงผมมาเล็กๆครับตอนนี้ผมมาอยู่60ครับ
1: ไม่ใช่ตอนที่คุณยายตายคุณแม่เราเสียแล้วเลยครับ
2: ครับเสียไปก่อนครับเสียก่อนนานเลยครับ
1: ไปก่อนเสียไปก่อน
0: ตัวคุณแม่เสียไปก่อนแล้วก็เราก็อยู่กับยายมาตั้งแต่ตอนเด็ก
2: ๆ
0: คุณยายก็เหมือนเป็นแม่เรา
1: โอเคก็มีสิทธิ์นะที่จะได้รับมรดกแทนที่เขาเรียกคุณสุภรัตน
0: ์มรดกแทนที่คุณแม่เน
1: า
0: ะ
1: ในกรณีที่ลูกเนี่ยตายไปก่อนมรดกก็จะตกทอดกับลูกของคนนั้นต่อไป
0: ค่ะ
1: ขาดสาย
0: ค่ะ
2: แล้วที่เขาก็โอนเป็นชื่อเข้าดูครับ
1: เขามีการจัดการมรดกไหมครับพี่โสพลเขาไปยื่นกับน้อง
2: หยก
1: ตั้งพูด
2: ให้เขาคุ้มครองอยู่ครับ
1: อะไรนะ
0: ตอนที่คุณยายเสียเนี่ยมีการตั้งผู้จัดการมรดกไหมคะหลังจากนั้นแล้วให้ใครเป็นผู้จัดการมรดก
2: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลย
2: ไม่อะไรเลยคร
0: ับ แล้วใครเป็นคนจัดการเรื่องบ้านเรื่องที่ดินคะหลังจากคุณยายเสียเนี่ยน้าเหรอ
2: น้าเป็นในครอบครองอยู่ครับ
1: น้าครอบครอง
2: ครับ
1: ยายโอนให้เขาไปหรือยังตอนนั้น
2: โอนแล้วเขาเข้าไปเซ็นกันแล้วครับ
1: ก่อนตายเนี่ยยายโอนให้ก่อนเลยครับ
2: ก่อนครับก่อนเสียครับ
0: ก่อนต
1: ายโอ้เราไปไล่สายมรดกอยู่ตั้งนาน
0: โอ้แสดงว่าคุณยายก
1: ็ยกให้
0: โอนให้นะ
1: พี่โสพล
2: ครับ
0: แต่ว่าไม่ได้ให้เรามีส่วนใช่ไหม
1: เรากำลังไปฟังเรื่องมรดกกันอยู่เอางี้พี่โสพลครับทรัพย์สินเนี่ยเป็นของยายนะครับแล้วก็กรณีของยายนั้นหากก่อนเสียชีวิตยายจะจ่ายใจโอนให้กับใครก็ได้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์นะนะครับแล้วก็เมื่อยายโอนทรัพย์สินให้กับน้าไปแล้วไม่ได้ให้แม่เราไม่ได้ให้เรา เมื่อถึงวันที่เขาเสียเนี่ย

0: ทรัพย์สินนั้นก็จะไม่เป็นมรดกและที่โสภณมันก็เป็นทรัพย์สินของน้าก็เป็นตั้งแต่ก่อนที่ยาย
1: เขาโอนให้ก่อนแล้ว
0: ถูกต้องครับ
2: แล้วพ่อมยูมาอยู่60แล้วครับ
0: ใช่ครับมันอยู่ที่คุณยายแหละครับพี่โสภณเพราะคุณยายจะให้เราหรือให้ลูกเขาซึ่งตรงนี้เป็นเจตนาของเจ้าของถ้าถามว่าพี่โสภณมีสิทธิ์ไหมนะครับถ้าไม่ใช่มรดกแบบนี้เราก็จะไม่มีสิทธิ์ก็เขาจำหน่ายจ่ายโอนก่อนตาย
1: แล้วน้าเขาก็ให้อยู่ใช่ไหมคะเขาให้อยู่ที่บ้านที่ตรงนี้มานานแล้วใช่ไหมคะ
2: 60ปีแล้วคร
1: ับ อ๋อแล้วปัญหาคืออะไรคะเราจะเขาไม่ให้อยู่ต่อหรืออย่างไร
2: เขาจะไม่ให้อยู่ต่อคร
1: ับ ปัญหาคือเขาไม่ให้
2: วัดที่กูครับ
1: อ๋อ
0: ที่โสภณอยู่โดยอาศัยสิทธิ์ของเขามาตลอดใช่ไหมครับส
2: ิ
0: ทธ
2: ิ
0: ์ตอนยายอยู่ก็อยู่โดยอาศัยสิทธิ์คุณยายตอนที่คุณยายตายคุณยายยกให้คุณน้าก็อยู่โดยอาศัยสิทธิ์เขาใช่ไหมเรารู้ว่าเราอยู่ใต้โดยอาศัยเขาถูกไหมครับ
2: ครับ
0: โอเคนะครับอันนี้ฟังที่ถามตรงนี้นะครับพี่น้องประชาชนจะได้รู้ด้วยว่าการที่เราอยู่โดยอาศัยสิทธิ์คุณยายอยู่โดยยอมรับว่าที่ดินเป็นของเขาไม่ใช่ของเราเราเรียกว่าเราไม่ได้ครอบครองปรปักษ์ครับคุณสุภรัตน์ครับพ
1: ี่
0: น้องประชาชนที่ฟังอยู่เนาะ
1: คือเรารู้ว่าเจ้าของบ้านเจ้าของที่เป็นใครเพราะฉะนั้นเราไม่ได้
0: แล้วเราก็
1: ไม่ได้อยู่กับเขา
0: จิตนาว่าฉันจะไม่อยู่โดยสิทธิ์พวกเธอแล้วนะฉันจะอยู่โดยฉันครอบครองเองถ้า10ปีฉันจะจดทะเบียนเป็นเจ้าของเองนะไอ้แบบเนี้ยอันนี้เราครอบเจตนาเป็นเจ้าของโดยสงบโดยเปิดเผยและติดต่อกัน10ปีถ้าพี่โสภณพูดอย่างนี้จะไม่เข้าคลีนของปรปักษ์ครับ
1: เพราะฉะนั้นน่ะหมายถึงว่าน้าซึ่งเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะให้ใครอยู่หรือไม่อยู่อย่างนั้นใช่มั้ยคะ
0: ว่าเป็นสิทธิ์ของเขาครับเจ้าของกรรมสิทธ
2: ิ์ใช่ต่อให้เขาโยกให้รู้เขาแล้วครับ
1: อ๋อน้าก
2: ็
1: โอนให้ลูกอีกทีนึงแล้ว
2: ครับครับ
1: แล้วอยู่ด้วยกันมั้ยคะอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้มั้ยคะ
2: ลูกเขาไม่ได้อยู่ลูกเขาไปอยู่ทางที่อื่นครับอยู่จังหวัดอื่น
0: ครับ
2: ทางสุพรรณ
0: ครับผม
1: แ
0: ล้วก็คุณพี่โสภณอยู่คนเดียวเหรอครับ
1: อยู่กับใครฮะ
2: อยู่ครอบครัวครับ4 5คนครับ
0: โอเคโอเค
1: ก็อยู่ทั้งครอบครัวเลย
2: ครับ
0: ไม่มีที่อื่นแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแปลงอื่นแล้วใช่ไหม
2: ไม่มีครับ
0: โอเคเขามาไล่ยังไงครับพี่โสภณมาให้ออกกี่วันต่อไปกำหนดเวลาหรือยังหรือมาบอกเราเฉย
2: ยังไม่ได้บอกครับมีแต่คัดคอกันนะครับ
0: อ๋อครับพี่โสภณครับตอนนี้แสดงว่าอันนี้เราคุยกันตรงๆเนาะแสดงว่าตอนนี้เราอยู่โดยอาศัยสิทธิ์เขานะเขามีสิทธิ์จะให้เราอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อพิพาทจริงๆนะครับอยากจะให้พี่โสภณพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์พี่โสภณอยู่จังหวัดไหนครับ
2: จังหวัดกาญจนบุรีครับ
0: กาญจนบุรีนี่ไปทางตัวของพระเล็กทองผาภูมิหรืออยู่ใกล้กับเมือง
1: อยู่อำเภออะไรคะ
0: อำเภออะไรครับ
1: พนมทวน
0: อยู่ใกล้เมืองเนาะอยู่ในกาญจนบุรีพี่โสภณไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ไปขอให้เชิญหลานนะครับมาเจรจาลูกพี่ลูกน้องเรานะมาเจรจาไกล่เกลี่ยว่าเราอยู่กับยายเราดูแลยายมาเราขออยู่สักส่วนได้ไหมอย่างน้อยคือส่วนที่เราขออยู่ที่อยู่ทุกวันนี้คุณสมรัก
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วก็ตัดให้เราสักแปลงได้ไหมตรงเนี้ยนะครับเราหรือว่าตรงเนี้ยให้เราไปหรือยกให้เราเฉพาะในส่วนที่เราปลูกบ้านอยู่อาศัยได้ไหมเพราะอย่างน้อยก็ตอบแทนที่เราดูแลแม่เขาเรียกว่ายายเจ้าของที่อะมาอย่างเงี้ยครับนะครับถ้าไม่ใช่เจรจาแล้วเขาไม่ยอมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับคุณสมรัตน์คุณพี่โสภณนะใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัย
1: ให้คนกลางช่วยเจรจาก่อน
0: นะครับโดยกันเป็นเหตุเป็นผลดีกว่าครับนะถ้าติดขัดจริงๆวันเสาร์เขาก็ทำงานนะกาญจนบุรีวันเสาร์ก็เปิดนะครับพี่โสภณนะ
2: ครับ
1: ค่ะ
0: นะครับผม
1: เขาจะได้เชิญทางนู้นมาแล้วคุยกันเนาะในฐานะที่เป็นญาติพี่น้องกันอยู่จะอยู่กันอย่างไรแต่ว่าไม่เคยทะเลาะกันใช่ไหม
2: เคยครับ
1: เอาเคยเหรอ
0: ครับครับ
1: ทะเลาะกับใครกับน้าเนี่ยเหรอฮะ
2: ครับคร
1: ับ แล้วลูกของน้าเนี่ยเคยเจอไหม
2: เจอหลานเนี่ยครับ
1: เหรอ
2: มาทุกวัน
1: แล้วเขาคุยกับเราดีไหม
2: ก็คัดคอไปสังเคราะห์เขาก็ลุ่มกันเลยคร
1: ับ
0: ครับที่ดินพี่โสภณแปลงหนึ่งจำนวนกี่ไร่ครับใหญ่ไหม
2: ประมาณไร่ประมาณไร่ครับ
1: ประมาณไร่
0: ส่วนคนครอบครองสร้างบ้านอยู่กี่ไร่ครับประมาณเท่าไหร่ครับตัวตี
2: ประมาณเกือบครึ่งครับ
0: ครึ่งหนึ่งเออครับ
1: เกือบครึ่งส่วนที่เราอยู่นะ
0: ครับเชิญเจรจาไกล่เกลี่ยดีกว่าพี่โสภณ
1: ค่ะ
0: เนาะเพราะว่าเราอาศัยก็อยู่แล้วก็เราก็อยากจะได้เป็นสัดส่วนจะได้สบายใจและเกิดความเชื่อมั่นอาจจะแบ่งแยกโฉนดนะครับไปให้ส่วนเราที่ครอบครองซะแล้วก็ที่เหลือก็ขอกันเพราะเรามองเราเป็นญาติเนาะ พี่ฉะนั้นทำสิทธิอาศัยพี่โสพลสิทธิอาศัยเลยก็ขออยู่อาศัยจนกว่านะครับเราเสียชีวิตหรือขออยู่อาศัยเป็นสิทธิมรดกตกทอดไปยังลูกต่อไปอะไรเงี้ยเขียนไว้นะครับอัยการจะช่วยเจรจาสร้างความเข้าใจได้เราอาจจะไม่ได้สิทธิ์แบบกรรมสิทธิ์แต่คุณสุภรัตน
1: ์
0: แต่ได้สิทธิอาศัยครับผม
1: ถามนิดนึงค่ะคุณยายที่เลี้ยงเรามาเนี่ยก่อนที่จะโอนที่ให้กับน้าเนี่ยได้บอกเราไหมคะ
2: ไม่ได้บอกครับ
1: ไม่ได้บอกใช่ไหม
0: เ
2: พราะว่ายายเขาไม่รู้หนังสือเขาก็เอาไปพิมพ์ลายมือที่บ้านพ่อออนโรงเรียนปู่ยายครับ
0: อ๋อครับผม
2: ช่วงนั้นปีมันนานแล้วครับ
0: ครับอืม
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวให้ทางอัยการช่วยดำเนินการไกล่เกลี่ยนะคะค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรแจ้งกลับนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: เรื่องที่อยู่อาศัยนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยเนาะอยู่มาหลาย10ปีจน60แล้ว
0: ลำบากนะเราไม่ได้ลูกนะก็เป็นหลาน
1: ไม่ใช่ลูกเป็นหลาน
0: เราก็ต้องคิดถึงลูกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาโอนก่อนเงินสมรรถก่อน
1: ใช่ทีนี้เราก็ไม่รู้เนอะว่าสมัยก่อนอะไรยังไงคุยกันยังไง
0: ใช่ใช
1: ่ไปโอนให้น้าอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะ
0: หรือน้าก็กลัวว่าทางนี้จะทำมรดกอะไรให้กับหลานก็เลยไปจัดการโอน
1: ก็เลยจัดการก่อน
0: เราก็กล่าวหาเขาไม่ได้เพราะว่า
1: อันนี้เราไม่รู้ข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่หลายเรื่องนะคะที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะท่านนายการมันเหมือนกับดูละครเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับก็ละครก็สร้างมาจากชีวิตจริง
1: สร้างมาจากชีวิตจริงหรือบางทีชีวิตจริงยิ่งกว่าละครนะ
0: ครับ
1: ค่ะมาเป็นประเด็นอื่นคุณอุมากรปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์จะค้างจ่ายต่อมาไฟแนนซ์ก็บอกว่าจ่ายไม่ได้แล้วส่งเรื่องไปศาลแล้วไม่ทราบต้องทำอย่างไรคุณอุมากรจากนครศรีธรรมราชนะคะน่าจะฟังรายการอยู่แต่ว่ายังไม่ได้รับสายเอาเป็นว่าโดยหลักการแล้วกันเผื่อว่าจะมีท่านใดที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้นะคะว่าครั้งไฟแนนซ์อยู่แล้วอาจจะ3งวดสมมตินะแล้วจะขอจ่ายงวดหนึ่งก่อนไฟแนนซ์ออกไม่ได้แล้วส่งเรื่องไปศาลแล้วต้องทำยังไงคะ
0: ครับผมในกรณีที่เขาฟ้องศาลแบบนี้คุณสมรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้รถแบบนั้นไม่ใช่รถไถนะอันนี้รถทั่วไปนะครับ
1: รถทั่วไปรถทั่วไปก่อนค่ะ
0: รถทั่วไปนี่เป็นสัญญาที่ควบคุมโดยสคบม
1: ัน
0: ก็จะเข้าเกณฑ์เหมือนที่คุณสุภรัตน์บอกนะครับว่าติดต่อกัน3งวดแล้วก็อีกงวดนึงก็บอกกล่าวนะครับแล้วก็ไม่มาก็จะเป็น4งวด4งวดเสร็จเขาก็บอกเลิกสัญญาสิครับ
1: ค่ะ
0: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยคราวนี้เขาฟ้องศาลพอฟ้องศาลเราจะไปจ่ายเพื่อที่มันกลับมาไม่ให้ขาด3งวดของคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
0: เขาไม่รับเขาก็ไม่รับเพราะก็ถือว่าเขาฟ้องศาลแล้วเขาบอกเลิกสัญญาแล้วมันไม่มีอะไรต้องจ่ายกันแล้วที่ต้องจ่ายก็คือ1จ่ายให้ครบจำนวนแล้วฉันจะโอนรถให้เธอ
1: ต้องครบจำนวนเลยไม่ใช่ค่าผ่อนงวด3เดือน4เดือนไม่ใช่
0: ไอ้เรื่องงวดสัญญามันหมดแล้วไง
1: เพราะยกเลิกสัญญาไปแล้ว
0: นะครับคุณต้องจ่ายทั้งก้อนเมื่อจ่ายหมดฉันก็จะโอนรถให้กับ2คุณเอารถมาฉันจะขายทอดตลาดแล้วฉันก็จะคิดส่วนต่าง
1: ค่ะ
0: นี่วิธีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเคสของคุณ
1: อุมากร
0: ที่แนะนำเนี่ยที่คุยเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการผ่านกระบวนการบอกเลิกสัญญาครับผ่านกระบวนการบอกเลิกสัญญาแล้วไฟแนนซ์เขาก็ไม่รับธนาคารก็แล้ว
1: เพราะฉะนั้นคุณอุมากรก็ต้องรอว่าจะมีเอกสาร
0: ใช่ครับ
1: หมายอะไรส่งมา
0: ให้เรา
1: ค่ะ
0: เมื่อส่งมาให้เราเสร็จให้เราไปศาลนะครับเราไปศาลเราก็สามารถประนีประนอมยอมความในศาลว่าที่เราขอเราค้างเราผ่อนเดือนละ15,000ปัจจุบันนี้เราค้างเขาอยู่600,000สมมตินะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วต่อไปจาก600,000เนี่ยนะครับคุณจะผ่อนได้ชั้นเดือนเท่าไหร่ถ้าคุณจะเอารถต่อ
1: ค่ะ
0: คุณคุยอุมากรก็ไปบอกว่าฉันขอผ่อนเดือนละ8,000ได้ไหมเดือนละ10,000ได้ไหมจนกระทั่งครบ600,000เรียกว่าปรับไปทำสัญญายอมกันในศาลใหม
1: ่ค่ะ
0: นะครับหากศาลพิพากษาว่าโอเคให้ผ่อนเดือนละ10,000จนกว่าจะครบ600,000อย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติใหม่ตามสัญญาตัวนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผ่อนไปตามนั้นนะครับคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะถ้าประสงค์จะใช้รถต่อ
0: เอารถต่อนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่อนไม่ได้นะครับเขาก็จะยึดทรัพย์บังคับคดีเลย
1: ค่ะ
0: ขายทอดตลาดเอาทรัพย์มาขายทอดตลาดนะครับในกรณีที่เราไม่เอารถแล้วนะครับเราก็เอารถไปคืนเขาแล้วก็ไปทำสัญญายอมต่อศาลว่าบัดนี้เอารถมาคืนแล้วก็ขายรถได้เท่าไหร่ที่เหลือเท่าไหร่ก็จ่ายส่วนต่างครับคุณสุภรัตน
1: ์ค่ะ
0: นะครับอันนี้ศาลจะกำหนดราคาส่วนต่างอาจจะเป็นไปตามคำพิพากษาตามยอมนะครับหรือเป็นไปตามเขาอาจจะฟ้องใหม่ก็ได้ นะครับก็อาจจะฟ้องใหม่เพื่อขายทอดตลาดแล้วเอาส่วนต่างมาฟ้องทีหลัง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเราก็ต้องไปทำส่วนต่างนี้ทีนะครับ
1: ซึ่งถ้าเราได้รับหมายศาลมาเราต้องไปนะคะอย
0: ่
1: าได้เพิกเฉยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปเลยก็จะเรียกว่าเป็นการฟังอยู่ฝ่ายเดียวแล้วตัดสินไปเลย
0: ถูกต้องครับ
1: ทั้งดอกเบี้ยค่าปรับนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะถ้าเราไปศาลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ลดใช่ไหมคะศาลท่านก็ต้องดู
0: ขอโน่นขอนี่ศาลก็จะช่วยพูดให
1: ้ค่ะ
0: นะครับก็ผ่อนมาหลายเดือนแล้วนะในนั้นมันมีดอกเบี้ยด้วยนะ15,000น่ะ
1: ค่ะ
0: ยังคิดดอกเบี้ยก็เต็มอีกเหรอหรือบางทีก็คิดดอกเบี้ยตั้งแต่งวดแรกคุณสมบัติ
1: ค่ะ
0: เขาคิดฐานดอกเบี้ยตั้งแต่งวดที่1จนถึงงวดที่60
1: ตัวเลขมันถึงได้แบบ
0: เราผ่อนไปแล้ว 200,000 นะครับเพราะฉะนั้นเขาคิดดอกเบี้ยได้ตั้งแต่งวดที่เราไม่จ่ายไม่ใช่เอายอดทั้งก้อนมาบวกดอกเบี้ยซึ่งตรงนี้ถ้าเราไม่ดูให้ละเอียดเนี่ยนะครับหรือบางท่านเนี่ยศาลก็ไม่ได้ที่ไหนละเอียดเขาทำดูสัญญายอมอย่างเดียวเนี่ยมันเราขาดทุนไปอีกต้นนู้นเลยไอ้ต้น 200,000 ก็โดนไปด้วยทั้งที่มันเหลือแค่ 600,000 แล้วนะครับ
1: กรณีที่เรียกว่าผ่อนค้างงวดไม่ตรงเนี่ยมันจะมีดอกเบี้ยค้างทบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะค่าปงค่าปรับไปต่างๆเพราะฉะนั้นน
0: ี่
1: ก็เป็นหลักเกณฑ์นะคะที่ตอบคำถามทางคุณอุมาพรทีนี้มาที่สายคุณประทีปอีกสายหนึ่งก็เรื่องรถเหมือนกันนะคะ
0: อ
1: ันนี้เป็นกรณีรถไถนะคะซื้อมา2ปีแล้วส่งต่อไม่ไหวแล้วจะคืนไฟแนนซ์ไฟแนนซ์บอกเดี๋ยวยังคืนไม่ได้นะถ้าจะคืนเนี่ยต้องไม่ใช้รถเลยหมายความว่ายังไงเดี๋ยวให้คุณประทีปเล่าให้ฟังดีกว่า
0: ได้ครับ
1: อ้าวสายหลุดไปไหมคะอ้าวสายหลุดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องถามกันว่าไอ้กรณีรถไถมันต่างจากรถทั่วๆไปอย่างไรคะ
0: ครับรถไถนะครับรถไถนานะครับรถบรรทุกไม่ได้อยู่ในการควบคุมของการทำสัญญาที่สคบกำหนด
1: อ๋อไม่ขึ้นมาสคบ
0: คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาไม่ได้ควบคุม
1: ค่ะ
0: และการเช่ารถไถการซื้อรถไถนะครับเขาจะมีการผ่อนอยู่สองแบบคุณสมรัตน
1: ์ผ่
0: อนแบบ6 เดือนกับผ่อนแบบปีนึงตามฤดูกาล
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นปีละ300,000อย่างเงี้ยครับหรือว่า6 เดือนเนี่ย15,000แบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นในการเช่ารถไถเนี่ยครับความผูกพันอื่นเหมือนกันแล้วต้องไปดูสัญญาด้วยนะครับว่าค่าเช่าซื้อแบบที่สคบควบคุมเนี่ยเขาไม่ขาดถึง3 งวดนะ
1: ตอนนี้คุณประทีปมาแล้วนะคะ
0: โอเค
1: เด
0: ี๋
1: ยวเข้าก่อนเดี๋ยวสายจะหลุดอีกคุณประทีปสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คุยกับท่านอัยการเลยค่ะ
3: ครับสวัสดีครับทนายครับครับผม
0: ครับคุณประทีปซื้อรถไถแบบสัญญาผ่อนเช่าซื้อกี่งวดละกี่เดือนครับทั้งปีหรือ6 เดือนครับ1 งวด
3: เป็นปีครับปีละ120,000ครับ
0: ปีละ120,000แล้วเราขาดส่งกี่งวดแล้วครับขาดส่งกี่ปีแล้ว
3: มาประมาณปีหนึ่งแล้วครับ
0: ขาดส่งถึงปี
3: แล้วแต่ยังไม่ถึงปีประมาณ5 เดือน
0: ในสัญญาเขาเขียนไว้ใช่ไหมครับว่าขาดส่งงวดใดงวดหนึ่งถือว่าผิดสัญญา
3: ครับผม
0: นี่ไงคุณสุภรัตน์เขาจะไม่เขียน2 งวด 3 งวดแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วแต่บริษัทจะทำเนาะบางบริษัทก็ให้2 งวดบางบริษัทก็ให้งวดเดียว
1: อันนี้เขาบอกอะไรฮะงวดใดงวดหนึ่งเหรอในสัญญาง
0: วดเดียวใช่ไหมครับเขาให้งวดเดียวใช่ไหมครับคุณโสพล
3: เขาให้งวดหนึ่งแต่ผมบอกว่าให้คืนรถเขาบอกคืนไม่ได้ครับ
0: อ๋อโอเคเพราะว่าไม่เป็นไรครับคืนไม่ได้เนี่ยครับจริงๆมันต้องคืนได้นะคุณประทีปก็ไม่ใช่ตัวนี้คุณ
3: ครับค่าจะคืนก็ต้องไมล์กิโลต้องเป็นเลขศูนย์ครับเปล่าเปล่ามันเคยมีที่ไหนเขาบอกว่า
0: ไม่มีแบบนั้นนะไม่มีแบบนั้นโอเคนะครับคุณประทีปเนาะคุณประทีป
3: ครับผมครับผม
0: จริงๆถ้ามีพวกถ้ากฎหมายหรือทนายความสักคนหนึ่งเอารถไถเนี่ยไปคืนเขาเนาะเอารถไถไปคืนเขาแต่คุณประทีปเนี่ยค้างส่วนต่างเขาอยู่นะค้างนี่เขาอยู่นะค้างค่างวด
3: ครับผม
0: กรณีจะคืนรถนะครับโดยที่เลิกสัญญาตอนนี้เขายังไม่บอกเลิกสัญญาคุณประทีปใช่ไหม
3: ยังครับยังครับ
0: ต้องทำก่อนนะครับอย่าให้เขามีหนังสือบอกเลิกสัญญานะทำหนึ่งไปกับนักกฎหมายหรือไปกับทนายความสักคนหนึ่งเพื่อจะเอารถไถไปคืนเขาแล้วก็ให้เซ็นรับมอบรถไปแต
3: ่
0: คุณต้องปิดหนี้เขาด้วยนะครับอย่ามีหนี้ค้างถ้ามีหนี้ค้างไม่ได้ประโยชน์ครับ
3: หนี้ต้องแสนกว่าบาทนะครับคุณหาไม่ทันนะครับ
0: จ่ายครับถ้าจะคืนรถนะครับถ้าคุณประทีปจะเลือกวิธีคืนรถแล้วไม่ต้องรับผิดอะไรเลยคุณประทีปต้องเอาเงิน100,000ไปปิดมันให้เขาไปแล้วก็เอารถไปคืนเขาส่วนการใช้รถหรือไม่ใช้รถไม่เกี่ยวครับอันนี้กฎหมายไม่ได้เขียนไว้รถต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้แค่นั้นเอง
1: ครับแล้วกรณีค่ะกรณีที่ว่าไม่มีเงินไปปิดแต่ว่า
0: ครับ
1: ฉันไม่ไหวแล้วฉันก่อคืนเลยอย่างนี้
0: ม่ได้
1: ไม่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็จะมีส่วนต่างตามมาครับจะมีส่วนต่างตามมานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดหนี้แล้วเอารถไปคืน
1: ค
0: ่ะนะครับแต่ถ้าเราปิดหนี้แสนสองแล้วเอารถไปคืนพร้อมกันสัญญาเลิกกันก่อนที่เขาจะบอกเลิกเราบอกเลิกก่อนแล้วศาลก็พิพากษามาเหมือนกันว่าแบบนี้ไม่ต้องรับผิดในส่วนต่างไว้หลังนะ
1: แต่ถ้ารอให้เขาบอกเลิกก่อน
0: เขาก็จะฟ้องเราเต็ม
1: เขาก็จะฟ้อง
0: หรือฉะนั้นเขามายึดรถเรา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเอารถไปขายทอดตลาด
1: นน
0: หรือส่วนต่างเท่าไหร่เขาฟ้องเราได้อีกครับ
1: อันนั้นก็คือไปรอขายทอดตลาดแล้วก็ดูว่าส่วนต่างเท่าไหร่มันเหมือนกับเป็นการซื้อเวลาเหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: แบบนั้นนะ
0: วิธีที่หนึ่งเมื่อไปแล้วสมมติเขาไม่รับจริงๆนะคุณประทีปถ้าเขาไม่รับจริงๆนะให้ไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์คุณประทีปอยู่จังหวัดไหนครับ
3: อยู่กาฬสินธุ์ครับผม
0: คุณไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์กาฬสินธุ์ให้เชิญไฟแนนซ์มาเจรจาเลยแล้วเดี๋ยวอัยการจะคุยพวกนี้กับไฟแนนซ์ให้รู้เรื่องนะครับแล้วอาจจะขับรถมามอบกันที่หน้าอัยการก็ได้
1: โอ้แม้อัยการนี่บริการทุกอย่างเลยนะคะเรื่องไฟนงไฟแนนซ์ก็คุยเจรจาไก่เกี่ยได้ด้วย
0: บางทีไฟแนนซ์เขาเอาเปรียบผู้บริโภคไงนะครับแต่ผู้บริโภคเขาไม่รู้ว่ามันมีสิทธิ์อย่างไรอัยการก็จะเป็นคนกลางคุยกับคนกลาง
1: ค
0: ุณประทีปก็มีเหมือนมีพี่เลี้ยงเป็นนักกฎหมายครับ
1: ดีจ
0: ัง จะได้บอกสิทธิ์ของคุณประทีปเป็นอย่างนี้นะสิทธิ์ไฟแนนซ์เป็นอย่างนี
1: ้แล้วต้องบอกนะคะว่าไม่มีค่าที่จ่ายนะคะ
0: ใช่ครับในการเกลี่ยของอัยการครับไม่มีครับ
1: ไม่มีค่าที่จ่ายนะ
0: ฟรีหมดครับ
1: ฟรีหมดเหมือนเป็น
3: เพราะว่าน
0: ะ
1: ผลเนี้ย
3: ค
1: ุ
3: ยกับทนายหาทนายเป็นอัยการเขาบอกต้อง 20,000 30,000 ครับค่าคุยให
0: ้ครับ
1: มันมีค่าใช้จ่ายลองไปคุยกับอัยการก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ลองคุยอัยการก่อนนะพี่นะแล้วจะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ
3: ครับผมครับครับ
0: นะโอเคนะครับแต่พี่ต้องเลือกอย่าง2แบบ1ปิดหนี้แล้วคืนรถจะได้ไม่ต้องรับผิดเพิ่มกับ2ก็คือยอมคืนรถแล้วไม่ก็ฟ้องส่วนต่างเนาะ
3: ครับ
0: อันนี้พี่แล้วเดี๋ยวอัยการจะลองช่วยเป็นคนกลางแล้วก็ช่วยพิจารณาทางออกให้แล้วให้พี่เป็นคนตัดสินใจเองนะครับ
3: ครับ
0: คร
3: ับ ครับ
0: โอเค
3: ครับ
0: นะ
1: ขอบคุณค่ะคุณประทีปค่ะสวัสดีค่ะโอ้ฟังแล้วเนี่ยนะคะเข้าใจว่าทางอัยการคงจะงานเยอะมากเลยนะคะ
0: ก็มีทุกวันมาสุขภัยผมเพิ่มนิดนะครับคุณสุภารถไถตอนนี้เกษตรกรเนี่ยเจอปัญหาไม่ว่าภัยแล้งหรือน้ำท่วมเนาะและปรากฏในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีหนี
1: ้
0: ปรากฏว่ามีคนโพสต์ขายคุณสมรัตน
1: ์
0: นะเป็นหนี้รถไถผ่อนไม่ไหวแล้วก็อยากจะขาย
1: รถไถ
0: มิจฉาชีพเข้ามาเลยครับ
1: โอ้ต้องระวัง
0: เข้ามาถึงก็เอาสัญญามาให้เซ
1: ็
0: นแล้วก็บอกว่าจะผ่อนต
1: ่อ
0: แล้วเอารถไปครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่แนะนำมิจฉาชีพมาคือใครครับเซลล์ของไฟแนนซ์บริษัทนั้นเขาบอกว่าคุณไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวผมหาคนมาซื
1: ้
0: อแล้วก็ให้เขาผ่อนต่อเซลมากับมิจฉาชีพซึ่งเซลนี่รู้หรือเปล่าเราไม่รู้นะตอนนี้นะแต่ก็มาขายรถได้กับมิจฉาชีพไปมิจฉาชีพก็เอาไปก็เอาไปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ผ่อนไม่ผ่อนไฟแนนซ์ก็มาฟ้องแกแกก็ไปจ่ายหนี้กับไฟแนนซ์แกก็ฟ้องมิจฉาชีพนะครับซึ่งมีตัวตนนะครับแล้วก็เซลเนี่ยมาช่วยออกตังค์ให้ 10,000 บาทค่าทนายความด้วยเพราะเหมือนสำนึกผิดว่าตัวเองพาคนมาซื้อแล้วมีปัญหาคราวนี้พอโกรธแล้วพอชนะคดียึดทรัพย์ไม่ได้คุณสุภรัตน์เห็นไหมครับพอเอารถให้เขารถไปพอเราชนะคดีเราฟ้องกลับมาบ้างเราเนี่ยยึดทรัพย์คนมิจฉาชีพไม่ได้แต่ไฟแนนซ์เนี่ยฟ้องเรายึดทรัพย์เราได
1: ้
0: ตอนนี้ก็เลยมาร้องเรียนอยู
1: ่
0: กับประการที่สองที่ผมอยากจะเตือนก็คือเอารถไปขายคนอื่นและไม่เปลี่ยนสัญญาครับคุณต้องเปลี่ยนสัญญานะไม่เปลี่ยนสัญญาแบบนี้เรายักยอกรถไถนะครับ
1: ค่ะ
0: ไฟแนนซ์ก็มาตามที่บ้านบอกเอ้าลุงสมพง
1: ษ์
0: แล้วรถที่เช่าซื้อมาอยู่
1: ไหนแล้วขายไปแล้ว
0: ผู้เช่าซื้อต้องยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อตรวจสอบทรัพย์สินได้ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: เขาตามมาถึงบ้านรถไม่อยู่เอาไปไหนอ่ะจะเช็คไปเช็คมาไม่อยู่แล้วไปไหนรถตกลงอยู่ไหนอ๋อพอดีผมไปขายมาแล้วครับเอาไปจำนำนะครับ
1: อันนี้ถือว่าย ักยอกทรัพย์
0: เขาจะไปร้องทุกข์ดำเนินคดีกับเราครับ
1: มันนั้นจะขายต้องเปลี่ยนสัญญาไปเลย
0: ต้องเปลี่ยนครับแล้วเขาจะตามไปยึดรถกับรับของโจรเนี่ยไอ้คนที่ซื้อก็รับของโจรครับ
1: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็น
0: คดีจะเป็นอย่างนี้เลย
1: คนซื้อคนขายรถต้องระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายออนไลน์เนี่ยนะบางทีก็มีขายมอเตอร์ไซค์ขายรถไถอะไรใช่ไหมฮะ
0: ครับอันนี้โพสต์ขายก็มีคนสมรัก
1: โพสต์ขายเนี่ย
0: วันเดียวนี่มีสัญญามาเรียบร้อยนะครับคุณดาวมาเท่าไหร่ดาวมา 50,000 ผมซื้อคุณ
1: มันจะมีมันจะมีคนแบบมีข้อเสนออะไรที่ล่อใจนะเออมันทำได้จริงเหรอ
0: ใช่แล้วรถไถพวกนี้ไม่ได้ขับถนนนี่ไม่ต้องกลัวคนจับนะครับตำรวจจับเพราะมันอยู่ในป่าในสวนนะครับแล้วเป็นไงครับให้เรา 50,000 แล้วค้างอยู่อีก 600,000 สมมติน
1: ะ
0: นะครับแล้วเขาก็เอารถไปไม่ผ่อนเลยผมไม่ผ่อนเลยแล้วรถรู้อยู่ไหนครับวันนี้เราต้องรับผิด 600,000 ที่เหลือ
1: น
0: ะครับ
1: มันจะเป็นอย่างนี้ซะเยอะแหละนะ
0: ครับ
1: ต้องระมัดระวังแหมแค่นี้
0: ก็มาเตือนภัยกันมาเตือนภัยกัน
1: หัวละนะ
0: ครับ
1: ค่ะเอาเป็นว่าใครที่คิดไม่ออกมีปัญหาเรื่องต่างๆนานานะไม่กุ้มใจไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะรายการนี้ก็เป็นสื่อกลางในการที่จะมีข้อแนะนำข้อคิดต่างๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของในแง่ของกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็รับฟังได้อย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าเชิญค่ะท่านอัยการ
0: เพิ่มเติมนิดนึงครับคือขอบคุณแฟนรายการเราด้วยที่ติดตาม
1: ค่ะ
0: แล้วก็เสียงนี้กับภาคใต้ก็ยังส่งต่อนะครับในวันเสาร์อาทิตย
1: ์ท
0: ั้ง2วันเราเชื่อมสัญญาณไปที่ 90.5 และ 89.5 ของสปท.สงขลาไป7จังหวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟนรายการของเรานะครับก็ยังติดตามอยู่ในรายการสปท.สงขลาที่ผมจัดด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องแสดงความยินดีกับคุณออนุมาเกษตรพืชผล
1: อ๋อเป็นผู้ดำเนินรายการ
0: ดีๆแล้วก็ได้รางวัล
1: ได้รางวัล
0: ผู้ดำเนินรายการจริงๆรายการเราก็ส่งเข้าประกวดเนา
1: ะ
0: แต่โอเคนะในรูปรายการเนี่ยเราอาจจะแพ้รายการอื่นที่เขาอาจจะมีเครือข่ายใหญ่กว่าก็ไม่ว่ากันรายการเราก็ถือว่ามีประโยชน์ต่อประชาชนเช่นกันแต่ที่สำคัญผู้ประกาศรายการของเราหนึ่งนั้นก็คือคุณออนุมานะครับก็ได้รับรางวัลต้องแสดงความ
1: ยินดีด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วก็รายการก็จะอยู่ได้ผู้จัดก็จะมีกำลังใจถ้ามีผู้ฟังนะคะ
0: ค่
1: ะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่าทางออนไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านณรงค์ศิรสรรค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะสว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2สั่งการเจ้าหน้าที่ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายบนเกาะพะงัน
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบตร.พร้อมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทพร้อมกันนี้รองผบตร.ระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคนไทยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองผบตร.ยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการ Monkey Ghost ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
11: พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดปฏิบัติการมังคีโกสนำหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดเข้าจับกลุ่มนางสาวดวงฤทัยอายุ37 ปีภูมิลำเนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในข้อกล่าวหาเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝากเพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีประชาชนและเยาวชนมาเปิดบัญชีธนาคารให้จำนวนมากอ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้ในการรับเงินที่มาจากการไลฟ์สดขายอาหารเสริมโดยให้ค่าตอบแทนบัญชีละ 3,000 บาทจึงวางแผนทำการจับกุมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและขยายผลผู้ร่วมขบวนการนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ขอเตือนประชาชนและเยาวชนถึงการยินยอมเปิดบัญชีม้าให้กับบุคคลอื่นว่ามีความผิดตามกฎหมายอาจทำให้ถูกดำเนินคดีในความผิดอาญาร้ายแรงได้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลจัดเต็ม10วันพร้อมคืนความสุขให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
12: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าจังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลกำหนดจัดงานประจำปีและงานกาชาดปี2569สตูลสมายเติมสุขที่สตูลระหว่างวันที่23พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ณสนามบินกองทัพอากาศอำเภอเมืองสตูลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆรวมทั้งช่วยเหลือผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดารและกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลภายในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายเช่นชมนิทรรศการจากส่วนราชการมหกรรมของดีวิถีสตูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสตูลการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนชมการแสดงศิลปินชื่อดังในส่วนของร้านนาวากาชาดปีนี้ลุ้นโชคใหญ่ตักนาวากาชาดใบละ20 บาทแจกจริงรถจักรยานยนต์2 คันทุกค่ำคืนและรางวัลอื่นๆอีกกว่า 1,000 รางวัลจึงขอเชิญชวนชาวสตูลนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต
13: ่อท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
14: Soft Power ไทยคืออะไร
15: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14 สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
14: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเหพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคอปม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053 114 062 ต่อ 19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ
17: ้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
18: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
19: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
20: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรลำพูน

สวัสดีเจ้าขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรืองเกษตรลำปูนออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ทุกวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นวันนี้มาพบกับธัญพรนันตสุคนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปูนเจ้าหัวข้อในวันนี้ยุวะเกษตรกรห้องเรียนชีวิตที่มากกว่าการปลูกผักเด็กคนหนึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการปลูกผักต้นเล็กๆปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆแล้วก็เติบโตแต่สิ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกันระหว่างเด็กกับต้นไม้ก็คือความรับผิดชอบความมีวินัยและความภูมิใจในตัวเองโครงการยุวะเกษตรกรจึงเป็นโครงการที่บ่ได้สอนแค่การปลูกผักเลี้ยงสัตว์หรือการทำการเกษตรต่ออันแต่ยังเป็นการสร้างห้องเรียนมีชีวิตที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงได้รู้จักการทำงานเป็นทีมได้รู้จักการแบ่งหน้าที่รู้จักการวางแผนแก้ปัญหาและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกในแปลงพักอาจใช้เวลาในการเติบโตแต่เมล็ดพันธุ์แห่งความคิดและคุณค่าของชีวิตจะติดตัวของเด็กไปตลอดในยุติเด็กจำนวนมากอยู่กับหน้าจอมือถือยุวะเกษตรกรก็คือพื้นที่เล็กๆที่ทำให้เด็กได้ออกมาเรียนรู้ในโลกของความเป็นจริงได้สัมผัสดินสัมผัสน้ำธรรมชาติได้เรียนรู้คุณค่าของอาหารและเข้าใจว่าความสำเร็จต้องเกิดจากความพยายามที่สำคัญเด็กบางคนได้ค้นพบความสามารถของตนเองบางคนค้นพบอาชีพในอนาคตบางคนค้นพบความกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคิดกล้าที่จะเป็นผู้นำและกล้าที่จะลงมือปฏิบัติยุวะเกษตรกรจึงบ่ใจเพียงกิจกรรมหลังเลิกเรียนแต่คือพื้นที่สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเด็กๆที่เข้าร่วมโครงการอาจจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นักธุรกิจนักพัฒนาหรือผู้นำชุมชนในวันหน้าเพราะทุกการเรียนรู้จากเมล็ดพันธุ์จากแปลงพักเล็กๆกำลังสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตต่อไปสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปูนจึงขอชวนเยาวชนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของยุวะเกษตรกรมาร่วมกันเรียนรู้ลงมือทำเติบโตและค้นพบศักยภาพของตัวเองพอตีนี้บัดใจแค่ห้องเรียนในการปลูกผักต่ออันแต่คือห้องเรียนมีชีวิตติดจะพาเด็กๆ เติบโตอย่างงดงามหลักการและเหตุผลของการจัดตั้งกลุ่มยุวะเกษตรกรปัจจุบันเยาวชนส่วนมากเริ่มห่างไกลจากอาชีพการเกษตรมองว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพของคนรุ่นป่อรุ่นแม่ซึ่งทำให้ขาดโอกาสในการเรียนรู้วิถีชีวิตด้านการเกษตรที่ถูกต้องขณะเดียวกันภาคการเกษตรของเฮายังต้องการคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอดและพัฒนาอาชีพการเกษตรเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกการจัดตั้งกลุ่มยุวะเกษตรกรจึงเป็นเป้าหมายเพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รักการเกษตรเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและเรียนรู้รักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมที่เน้นการเรียนรู้การปฏิบัติจริงการฝึกทำการฝึกปฏิบัติตามความสนใจของเด็กอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้สร้างสรรค์ออกห่างจากหน้าจอมือถือพักจากการเล่นเกมห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขณปัจจุบันเยาวชนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของภาคการเกษตรในอนาคตหากเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมดีๆอย่างเหมาะสมก็จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรสามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่พัฒนาสินค้าเกษตรพัฒนาการตลาดเกษตรออนไลน์สร้างเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการเกษตรนอกจากนี้จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนเกษตรกรในอนาคตยังรวมถึงช่วยพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งทันสมัยสามารถแข่งขันได้แนวคิดการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่มาได้มุ่งเพียงให้เยาวชนทำการเกษตรต่ออันนะเจ้าแต่ต้องพัฒนาให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
มีทักษะและสามารถปรับตัวและต่อยอดในอนาคตได้ซึ่งแนวคิดสำคัญก็คือการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนเมื่อเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะสามารถเติบโตเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเป็นผู้นำชุมชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่อไปในอนาคตได้มาถึงตอนนี้เฮามาทำความรู้จักยุวเกษตรกรหรือกลุ่มยุวเกษตรกรกันก่อนยุวเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีเยาวชนนะเจ้ามารวมตัวกันเนาะขอจดทะเบียนและจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะให้บริการด้านความรู้ฝึกหัดการเกษตรขั้นพื้นฐานฝึกการทำงานเป็นกลุ่มโดยที่มีเกษตรกรมีครูมีผู้นำท้องถิ่นมีปลาดเกษตรในพื้นที่และก็มีเกษตรตำบลหรือที่เรียกว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปูนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดมาเป็นพี่เลี้ยงฮื้อและเป็นที่เต็นหน่วยงานสนับสนุนฮื้อกับกลุ่มยุวเกษตรกรคอยดูแลและเป็นที่ปรึกษาฮื้อกับยุวเกษตรกรในพื้นที่ทั้งด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์หัตถกรรมการเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรโครงการยุวเกษตรบ่ได้มีแต่ประเทศไทยนะเจ้าแต่มีมากกว่า70ประเทศทั่วโลกตีดำเนินการโครงการยุวเกษตรกรนี่อยู่ยุวเกษตรกรเฮานะเจ้าก็จะมีเครื่องหมายและก็สัญลักษณ์ของยุวเกษตรกรนะเจ้าซึ่งเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะเจ้าได้แก่ใบโคเวอร์สีเขียวซึ่งใบโคเวอร์ก็จะมี UC แฉกนะเจ้าแต่ละแฉกก็จะมีความหมายนะเจ้าแตกต่างกันออกไปนะเจ้าแฉกที่หนึ่งก็จะเป็นกอไก่นะเจ้าซึ่งย่อมาจากเกตนะเจ้าซึ่งเกตก็คือการฝึกสมองกอตัวที่สองก็คือกมลนะเจ้ากมลก็คือการฝึกจิตใจนะเจ้ากอตัวที่3คือกอนนะเจ้ากอนก็คือการฝึกด้วยการใช้มือและการปฏิบัตินะเจ้ากอตัวที่4ก็คือกายคือการฝึกพลานามัยให้เข้มแข็งแข็งแรงนะเจ้าซึ่งอันนี้นะเจ้าเป็นความหมายของใบคัฟเวอร์สีเขียวนะเจ้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกษตรยุวเกษตรกรเฮานะเจ้าโดยคำว่ายุวเกษตรกรนะเจ้ายุวเกษตรกรแบ่งออกเป็นนะเจ้า2ประเภทนะเจ้าซึ่งได้แก่ประเภทที่1ยุวเกษตรกรในโรงเรียนนะเจ้าซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่ายุวเกษตรกรในโรงเรียนซึ่งก็จะถูกจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนมีนักเรียนในโรงเรียนเป็นสมาชิกกลุ่มนะเจ้าซึ่งในกลุ่มของโรงเรียนแบบนี้นะเจ้าก็จะมีการจัดตั้งนะเจ้ามีอายุของกลุ่มจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ปีแล้วก็จะเปลี่ยนทายให้กับสมาชิกรุ่นใหม่รุ่นน้องขึ้นมาเป็นสมาชิกแทนกลุ่มเดิมเพราะว่าส่วนรุ่นพี่ก็จะก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นไปหรือว่าย้ายโรงเรียนหรือออกจากสถานศึกษานั่นๆไปนะเจ้าประเภทที่2ก็คือกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนนะเจ้านอกจากในโรงเรียนแล้วก็คือนอกโรงเรียนก็คือเป็นการจัดตั้งขึ้นภายนอกโรงเรียนนะเจ้าสมาชิกมาจากหลายๆโรงเรียนร่วมกันสามารถจัดตั้งกลุ่มนี้ขึ้นนะเจ้าซึ่งในอำเภอเมืองลำปูนเฮานะเจ้าก็จะมีกลุ่มยุวเกษตรกรอยู่จำนวน12กลุ่มนะเจ้าแต่เป็นกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนทั้งหมดนะเจ้า12โรงเรียนมาถึงช่วงท้ายของการจัดรายการช่วงที่1นะเจ้าทางสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปูนนะเจ้าก็ขอประชาสัมพันธ์และก็ขอเชิญชวนเยาวชนทุกคนนะเจ้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของยุวเกษตรกรนะเจ้ามาร่วมกันเรียนรู้มาร่วมกันลงมือทำนะเจ้าแล้วก็ค้นพบศักยภาพของตัวเองนะเจ้านักเรียนเยาวชนหรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการยุวเกษตรกรหรือสนใจจะจัดตั้งเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปูนเจ้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปูนตั้งอยู่ที่224หมู่3ตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนเจ้าหรือติดต่อได้ที่เกษตรตำบลหรือว่านักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลได้เลยเจ้าต่อไปเรามาฟังเพลงมวลๆกันก่อนนะเจ้าแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ต่อเจ้า

สวัสดีเจ้าเฮากลับมาพบกันในช่วงที่2นะเจ้าซึ่งในช่วงที่2นะเจ้าเฮาจะได้มาฮับฟังความเป็นมาเป็นไปของยุวเกษตรกรหรือกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างละเอียดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจากกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลกซึ่งจัดภายใต้แนวคิด70ปียุวเกษตรกรไทยร่วมกำหนดอนาคตเกษตรกรไทยไปด้วยกันนะเจ้า

การพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยนอกจากจะพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นแล้วการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ภาคการเกษตรให้มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ภาคเกษตรของไทยมีความก้าวหน้าและเข้มแข็งมั่นคงได้ในระยะยาวยุวเกษตรกรเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-25 ปีที่มีความสนใจด้านการเกษตรคือกลุ่มคนที่จะกลายมาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยในอนาคตให้เติบโตพัฒนามีความมั่นคงและเป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการส่งเสริมงานยุวเกษตรกรจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรกรไทยมาโดยตลอดการส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี2496โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ได้จัดฝึกอบรมและฝึกภาคปฏิบัติให้แก่เกษตรกรผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและเกษตรกรวัยรุ่นของนิคมสร้างตนเองบางปะกงต่อมาได้มีการดำเนินโครงการทดลองส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ให้แก่เยาวชนที่โรงเรียนกรมานุเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นครั้งแรกและได้มีการจัดตั้ง 4H Club ขึ้นในประเทศไทยโดยนำรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมา 4H Club ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหน่วยยุวเกษตรกรและในปี 2518ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องกับงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและเมื่อวันที่27ตุลาคม2524สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงรับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยไว้ในพระราชูปถัมภ์ในการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่1. กลุ่มยุวเกษตรกรในสถาบันการศึกษาซึ่งมี3ระดับคือประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าและอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า 2. กลุ่มยุวเกษตรกรนอกสถาบันการศึกษาและ 3. กลุ่มยุวเกษตรกรแบบผสมคือมีสมาชิกทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษาสัญลักษณ์ของยุวเกษตรกรไทยเป็นไบโคลเวอร์สี่แฉกโดยแต่ละแฉกบรรจุตัวอักษรกอไก่ไว้ตรงกลางซึ่งความหมายของอักษรกอไก่ทั้ง4ตัวตรงกับความหมายของ CH สากล Head Heart Hand Health นั่นคือกอไก่ตัวแรกเกตคือการฝึกสมองกอไก่ตัวที่2กมลคือการฝึกใจกอไก่ตัวที่3กอนคือการฝึกใช้มือกอไก่ตัวที่4กายคือการฝึกพลานามัยโดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรทุกคนจะต้องมั่นใจในมติประจำใจซึ่งมีอยู่2ประการคือเรียนจากการทำจริง learning by doing และจะทำให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด to make the best better ปัจจุบันมีกลุ่มยุวเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน 4,754 กลุ่มจากทั่วประเทศโดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างทัศนคติที่ดีมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรม

0: ทำการเกษตรด้วยบริโภคหรือเป็นรายได้เสริมเกิดจิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชนและยังเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีทั้งความเก่งและความดีให้แก่ยุวเกษตรกรไทยเพื่อจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นพลังในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศต่อไป
1: จากคลิปที่จบไปนะเจ้าก็จะเห็นว่ากรมส่งเสริมการเกษตรนะเจ้าเขามีการดำเนินการมีการสนับสนุนการพัฒนายุวเกษตรกรและกลุ่มยุวเกษตรกรนะเจ้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะเจ้าซึ่งไปได้มีการส่งเสริมเฉพาะในบ้านเขานะเจ้าแต่มีการสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรกรนะเจ้าในหลายๆประเทศเลยนะเจ้าเนื่องจากว่าแนวคิดนะเจ้าด้านปัจจัย4นะเจ้าซึ่งบอกว่าสังคมนะเจ้าหรือยุคสมัยนะเจ้าจะเป็นยุคของอุตสาหกรรมหรือยุคของเทคโนโลยีจะเข้ามานะเจ้าแต่สิ่งสำคัญในชีวิตเราก็คือปัจจัย4นะเจ้าอาหารยาเครื่องนุ่งห่มนะเจ้าที่อยู่อาศัยนะเจ้าปัจจัย4ทั้งหลายเหล่านี้นะเจ้าก็ยังต้องการวัตถุดิบจากการเกษตรนะเจ้ามามีส่วนประกอบนะเจ้าซึ่งก็จะเห็นว่าเฮาเนี่ยบ่สามารถละทิ้งกิจกรรมด้านการเกษตรได้เลยนะเจ้าต่อไปนะเจ้าเฮามาสักพักฟังเพลงมวนๆกันก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเฮามาพบกันในช่วงที่3ต่อนะเจ้า

0: สวัสดีเจ้าต่อไปเรามาพบกันในช่วงที่สามนะเจ้า
1: ต่อไปในช่วงที่สามนี่นะเจ้าเกษตรสองนะเจ้าก็จะมายกตัวอย่างนะเจ้าโรงเรียนที่ว่าเกษตรกรที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะเจ้าระดับประเทศนะเจ้าซึ่งได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่เสาหกนะเจ้าหมู่11นะเจ้าบ้านสันปะฮักตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนี่บ่ได้นะเจ้าและยังได้รับรางวัลสมาชิกยั่วเกษตรกรดีเด่นนะเจ้าโดยน้องชัดชัยนะเจ้าดอยพนาวันนะเจ้าหรือว่าน้องบอยนะเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศนะเจ้าสมาชิกยั่วเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศในปี2562นะเจ้ากิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่26นะเจ้าก็จะมีกิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้านะเจ้าการเลี้ยงกบนะเจ้าการปลูกผักไฮโดรนะเจ้าและผักปลอดสารพิษนะเจ้าตียุวเกษตรกรนะเจ้าเฮาจะเน้นปลูกพืชอายุสั้นนะเจ้าเช่นพืชผักสวนครัวนะเจ้ามีการเลี้ยงไส้เดือนนะเจ้าเพื่อผลิตปุ๋ยนะเจ้าการเลี้ยงปลาดุกนะเจ้าการเลี้ยงสุกรขุนนะเจ้าการเลี้ยงจิ้งหรีดนะเจ้ามีกิจกรรมการแปรรูปนะเจ้านะเจ้าการทำกล้วยฉาบนะเจ้าการทำน้ำยาล้างจานการปลูกเมล็ดในโรงเรือนนะเจ้านอกจากกิจกรรมเหล่านี้นะเจ้าน้องชัดชัยนะเจ้าหรือว่าน้องบอยนะเจ้าก็ยังเห็นว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจแหมมากมายนะเจ้าเช่นเจ้าการเลี้ยงเป็ดการเลี้ยงโคกระบือนะเจ้ามีความสนใจในการจะทำกิจกรรมเนื่องจากว่าว่ามีความใกล้เคียงนะเจ้ากับอาชีพของที่บ้านนะเจ้าแล้วเห็นว่ากิจกรรมพวกเนี้ยจะสืบต่ออาชีพจากพ่อแม่นะเจ้าสร้างรายได้ให้กับตัวเก่านะเจ้าและครอบครัวนะเจ้าซึ่งสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้กับตนเองนะเจ้าให้กับครอบครัวนะเจ้าให้กับชุมชนนะเจ้าและก็ให้กับผู้บริโภคนะเจ้าน้องบอยนะเจ้าชัดชัยเนี่ยก็เลยเข้ามาอาสานะเจ้าเข้ามาช่วยงานในกลุ่มยุวะเกษตรกรของโรงเรียนราชประชานะเจ้าจนสุดท้ายนะเจ้าก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มยุวะเกษตรกรราชประชานุเคราะห์ที่26นะเจ้าซึ่งน้องบอยนะเจ้าเลยน้องชัดชัยนะเจ้าก็มีแนวคิดนะเจ้าว่าการทำการเกษตรนะเจ้าก็บ่ได้เป็นงานที่ง่ายนะเจ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดนะเจ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความขยันอดทนนะเจ้าต้องใช้ความเอาใจใส่นะเจ้าที่สำคัญก็คือต้องมีการวางแผนนะเจ้าซึ่งน้องบอยนะเจ้าก็ได้เรียนรู้และบูรณาการการเรียนนะเจ้ากับทางโรงเรียนนะเจ้าและบูรณาการในการใช้ชีวิตประจำวันนะเจ้าซึ่งน้องบอยนะเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่านะเจ้ากิจกรรมยุวะเกษตรกรนะเจ้าที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะเจ้าก็ไม่ได้เป็นงานติง่ายนะเจ้าเป็นการเรียนรู้อีนะเจ้าตีเป็นการเรียนรู้การทำการเกษตรนะเจ้าตีต้องใช้ความคิดนะเจ้าต้องใช้ความขยันนะเจ้าความอดทนนะเจ้าความเอาใจใส่งานนะเจ้าและก็ที่สำคัญก็คือต้องมีการวางแผนนะเจ้าซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะเจ้าสามารถนำมาประยุกต์ใช้นะเจ้าในชีวิตประจำวันนะเจ้าก็เลยทำให้น้องบอยเนี่ยมีความรู้สึกสนุกสนานกับกิจกรรมนะเจ้ามีการวางแผนมีการแก้ปัญหานะเจ้าและก็ยังมีแนวคิดนะเจ้าที่จะพัฒนางานของยุคกลุ่มยุวะเกษตรกรนะเจ้าเพื่อมีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนะเจ้ามีหลากหลายกิจกรรมมากขึ้นนะเจ้าเพื่อสร้างและกระตุ้นความสนใจให้กับสมาชิกกลุ่มนะเจ้าแล้วก็รุ่นน้องๆ นะเจ้าคือสมาชิกกลุ่มในโรงเรียนเห็นคุณค่าของการทำการเกษตรนะเจ้ามองงานติดได้นะเจ้าว่ามันบัดนักนะเจ้าบัดเหนื่อยนะเจ้าสร้างรายได้ให้ตัวเองให้ครอบครัวนะเจ้าอีกทั้งอาชีพเกษตรยังเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนะเจ้าจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะเจ้าก็เลยทำให้น้องชัดชัยและเจ้าหรือว่าน้องบอยเนี่ยได้ถูกทรงชื่อนะเจ้าเข้ารับรางวัลนะเจ้ายุวะเกษตรกรดีเด่นนะเจ้าประจำปี2562นะเจ้าเพราะว่าความพยายามในการริเริ่มในการพัฒนากลุ่มยุวะเกษตรกรนะเจ้าโดยมีแนวคิดนะเจ้าในการริเริ่มและทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆนะเจ้าอย่างเช่นการเลี้ยงไส้เดือนดินนะเจ้าการปลูกพืชไร่ดินนะเจ้าการนำน้ำไส้เดือนมาผสมกับสาร AB นะเจ้าเป็น ผู้คิดค้นนะเจ้าจะทำแปลงทดลองปลูกเมลอนในโรงเรือนอัตโนมัตินะเจ้ามีการวางแผงวงจรและระบบควบคุมน้ำนะเจ้ามีการหาเงินทุนและการบริหารจัดการทุนของกลุ่มยุวเกษตรกรนะเจ้ากับครูที่ปรึกษานะเจ้าในการส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนนะเจ้าได้ทำอาชีพตามความถนัดและความสนใจนะเจ้าซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดนะเจ้าจากการเข้าร่วมกลุ่มยุวเกษตรกรของน้องชัดชัยนะเจ้ายังเป็นรูปธรรมเลยก็คือมีการนำความรู้ด้านการเกษตรนะเจ้าไปปฏิบัตินะเจ้าและเรียนรู้ในกลุ่มยุวเกษตรกรเนี่ยมาขยายผลสู่ครอบครัวนะเจ้าสู่ชุมชนรอบข้างนะเจ้าเน้นการส่งเสริมการปลูกผักแบบปลอดสารพิษนะเจ้าและยังจะทำแปลงปลูกนะเจ้าเพื่อบริโภคเองภายในหอนอนของโรงเรียนและก็ทุกกิจกรรมนะเจ้าก็จะมีการวางแผนอย่างชัดเจนมีการจดบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญมีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อมีการประชุมสภายุวเกษตรกรทุกครั้งนะเจ้าน้องบอยหรือน้องชัดชัยเป็นไขนะเจ้าเราจะมาทำความรู้จักน้องบอยจากคลิปผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสมาชิกยุวเกษตรกรระดับประเทศนะเจ้ามารับฟังกันเจ้า

0: สวัสดีครับผมนายชัดชัยดอนธนวันอายุ17ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์26จังหวัดลำพูนครับ
1: ผมเป็นชาวขาวเผ่ากะเหรี่ยงเติบโตบนพื้นที่สูงหมู่บ้านแม่ปอนอำเภอจำทองจังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาผมสมัครเรียนต่อในชั้นม.1ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์26จังหวัดลำพูนเมื่อปีการศึกษา2558โดยผมได้เป็นนักเรียนประจำหอนอนชัย4ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนผมเดินดูทั่วบริเวณของศูนย์เห็นว่ากิจกรรมการเกษตรต่างๆน่าสนใจมากจึงขออาสาเข้าไปช่วยงานในศูนย์เกษตรพร้อมทั้งขอไปพักที่บ้านพักเกษตรอยู่ในบ้านพักเด็กเกษตรผมมีหน้าที่ดูแลโคกระบือเลี้ยงสุกรและสมัครเข้าเป็นกลุ่มยุวเกษตรกรโดยผมมีความคิดอยากทำการเกษตรเพื่อหาเงินใช้ด้วยตัวเองจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมยุวเกษตรกรของผมคือการเลี้ยงกบฮอนโดและกบในบ่อการเลี้ยงกบครั้งแรกใช้เวลาประมาณ4เดือนได้กำไร 1,870 บาทผมเรียนรู้และทำกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรแทบทุกกิจกรรมผมรักในการทำการเกษตรผมชอบในการทำการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีชอบเกษตรที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผมทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่มยุวเกษตรกรทั้งการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และเคหกิจเกษตรกิจกรรมเด่นของผมคือการเลี้ยงไส้เดือนดินได้ผลผลิต 1. น้ำไส้เดือนดินที่ใช้แทนการเล่นผลเล่นดอกของพืชเป็นฮอร์โมนที่เป็นธรรมชาติไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ใช้2. มูลไส้เดือนซึ่งใช้แทนปุ๋ยเคมีสูตร16ซิโอซอกได้พ่อมีความเข้มสูงโดยผมได้ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินมาจากการที่เจ้าที่ส่งเสริมการเกษตรและอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรพาไปศึกษาดูงานท้าให้ผมได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือนดินสามารถนำมาทำเองได้3ไส้เดือนดินเพื่อนำไปขยายโดยจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ราคากิโลละ500บาทปี2560ผมได้ใช้งบประมาณลงทุนการเลี้ยงไส้เดือนดินที่ 8,900 บาทผมขยายไส้เดือนดินน้ำไส้เดือนดินและปุ๋ยไส้เดือนดินได้เงินรวม 19,500 บาทได้กำไร 1,600 บาทถึงเดือนสิงหาคมผมได้ขยายผลิตภัณฑ์ไส้เดือนดินของผมได้เงินแล้ว 4,500 บาทในปีการศึกษานี้ผมได้ศึกษาและออกแบบกล่องควบคุมระบบน้ำชื่อว่าคิกไบต์โดยการนำมาใช้ทดลองในโรงเรือนปลูกแตงกวาการทำงานจะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นใต้ดินหากความชื้นต่ำกว่าที่กำหนดระบบคิกไบต์จะสั่งให้ระบบน้ำทำงานเป็นการประหยัดเวลาและประหยัดน้ำอีกทั้งสามารถให้ปุ๋ยแก่พืชในระบบน้ำได้ครับมันใช้ได้2ระบบนะครับในตู้คอนโทรลนะมันไม่สามารถที่จะอ่านค่าได้เป็นตัวเลขครับแต่ในโทรศัพท์นะครับมันสามารถบอกค่าความชื้นและอุณหภูมิได้นะครับในเวลาที่ความชื้นไม่ถึงนะครับเราสามารถดูในโทรศัพท์และสามารถสั่งให้ทำงานได้ครับผม
0: การเป็นยุวเกษตรกรทำให้ผมได้เรียนรู้ว่างานเกษตรเป็นได้ทุกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษายุวเกษตรกรต้องมีความคิดความขยันอดทนเอาใจใส่และวางแผนงานเป็นผมสนุกกับการทำกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรและพร้อมที่จะเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่ออนาคตของผมผมจะทำอาชีพการเกษตรต่อจากพ่อแม่และนำความรู้ประสบการณ์จากการเป็นยุวเกษตรกรไปใช้ครับ

0: ลุงเช้าเป็นยังไงพ่องฮะลำไยลุงน่ะ
1: โอ้ยถ้ามันยังเป็นนี่นะมันต้องจะได้ขับรถเก่งแน่จ้อมันนี่นะเป็นกวดเป็นกวดมันต้องจะได้เปลืองไม่ตำกันพ่องนะถ้าเป็นนี่นะผลผลิตมันดีนี่นะปีหน้าลุงจะแปลงห้องอย่างมีแพนด้านี่คือมันบาลำไยนะแล้วจะชื่อแอร์ชักฉามเชี่ยเครื่องมาเปิดชื่อมันเฮือหน่วยมันดกดกนะ
0: บาลำไยดกนี่มันบาดใจดีนะลุงนะ
1: มันบาดดีอย่างได้หน่วยดกเนี่ยไพจังมันเตอลองไปถามเขาเตอเขาถึงชอบคือหน่วยมันดกเนี่ยมันเก็บได้หนักดีอ่ะ
0: เออถ้าลุงมาเชื่อผมนะก็ตามใจลุงเตอ

0: ป็นได้ลุงสาวไอ้ยังมานั่งหน้าเรื่องอย่างคนเป็นดีซ่านเนี่ยแล้วลำไยลุงอ่ะเก็บได้นักก
1: ็เก็บแต่มันได้หนักแต่เพราะมันหน่วยมันดกแต่หน่วยมันน้อยนะขายได้ก็ราคาบัดดีเพราะเขตมันต่ำปลายบาปอนะต้นทุนอะหยังก็ฉุงกะปุ๋ยกะยากะฮอร์โมนป้อหน่วยมาเช็ดจะเก็บไปขายเอาไว้ชอบคนงานก็อยากจ้างก็แปลงเหี้ยจ้างคนงานมาคนเป็นต่างดาวอู้ก็บ่ฮู้เรื่องไงนะจ้าพอไปแกะหลายยาเหรอเฮ้ยเจ็บหัวออกบ้านมาจะไปชวนนะมาปะใช่แมวแมวช้ำห้องตักลงว่ะเงาเงาโอ้ยถึงขนถึงแมวทำเขาลงเจ็บหัวลุงแน
0: ่ลุงเอาอย่างอีดีกว่าถ้าลุงแค่ได้เงินนักนักลดต้นทุนกล้าจ้างคนงานหรือกล้าปุ๋ยกล้ายาเพื่อลุงผลิตลำไยนอกฤดูเฮือลุงตัดแต่งกิ่งขั้นตอนในการทำแล้วผมจะบอกเฮือลุงส่วนผมเนี่ยตัดแต่งกิ่งแล้วเป็นพันลำไยเตี้ยเก็บก่อง่ายบ่ต้องจ้างคนขึ้นต้นเก็บลดต้นทุนในการเก็บมันเซ็ตเว้ยถ้าจ่อมันดกเฮาตัดออกเฮือเหลืองพอประมาณปอหน่วยมันออกมามันบ่ดกแต่มันหน่วยใหญ่ขายได้ราคาเก็ดดีตวยลุง
1: ถ้าอย่างอันลุงใจแยกอย่างคิงว่าเนี่ยลุงเนี่ย

0: สาวไอ้ยังมานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ที่เกาลำไยเนี่ยเป็นประสาทไปละก้า
1: โอ้มึงนี่หรือปากบดีแกก็ยิ้มครับบลำไยเนี่ยกะตั้งแต่มึงมาบอกเคยลงนี่นะมาตัดแต่งเก่งตัดจ่อมันออกเนี่ยกะโอ้จ่อยได้หนักขนาดเก็บก็ง่ายเชียวเวลาก็น้อยน้อยก็ใหญ่ได้เกตเอ๋เลยนะตอนมาทำแรกๆมึงบาดเจ็บร้อนกำหยัดเต็บนะมันมายอมให้ลุงตัดนะลุงหลักไปตัดตอนเมื่อคืนมึงว่าโอ้โหบ้ามาเดียวนี้นะพอบาดลำยายจ่อเฮาเนี่ยมาได้ไปตัดเนี่ยเต็บหาวก่อนนะเขียนว่า
2: โอ้สาวท่านจะขายบาดลำยายได้กับไฮดีนี่นะข้าน่ะได้ยินข่าวว่าสู่เนี่ยไปแอวร้านคาราโอเกะอีน้องเจนี่จะเจอนะ
1: อ๋อข้าไปเชื่อเมียงอย่า
2: เชื่อเมียงไอ้ยังมันมีขายในคาราโอเกะนะฮะ
1: ลุงไอ้จ่อยแก้สถานการณ์หน่อยเถอะเดือดร้อนแน่ละงานนี้นะ
0: โอ้ยเรื่องครอบครัวนี่ผมบักเกี่ยวนะลุง
1: โอ้ยบาลำยายหน่อยหลวงตกใช่หัวข้าละลุงแน่เฮาไปลบอย่าปืนเก่าบาลำยายพันเตี้ยดีกว่าคงจะปลอดภัยไปแล้ว

านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ท่านกำลังฟังสวท.ลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการของทางสวทละปูนในวันนี้ครับป้ากันวันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569นะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ก็มีสาระนะความรู้มีความบันเทิงมีเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะสลับกับสาระต่างๆนะเพลงสลับกับสาระนะวันเสาร์วันติดจะนี่ฟังเพลงหลายๆสลับข่าวน้อยๆนะครับคุณผู้ฟังเข้าใจหัวอกหัวใจกันนะครับก็อยากให้ฟังอย่างเบาๆคือมันสมกับเป็นวันหยุดนอกคุณผู้ฟังแต่เฮาพากันในช่วงแรกจะนี่ไปติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับ24ชั่วโมงข้างหน้านี่ภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับนะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง33ถึง36องศาเซลเซียสครับก็บ่ได้ลืมเนอะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับดูแลรักษาสุขภาพตัวในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนาวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานรายการของสวท.ลำพูน FM 95 MHz ครับ

กลับมาป้ากันช่วงที่2ของรายการครับวันนี้ป้ากันวันเสาร์เนาะก็ฟังเพลงกันหลายๆนะครับหลังจากที่ฟังเพลงกันหลายๆมาแล้วก็มากลับฟังสาระกันดีกว่าเนาะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับมาแต่ว่านี่วันศุกร์ที่2พฤษภาคม2569เวลา 9:00 นนักกัสสันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทจังหวัดลำพูนนะครับนางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญนะด้านสื่อสารการท่องเที่ยวและการเรียนรู้พื้นที่จริงนะครับการสื่อสารท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์รุ่นที่2นะครับประจำวันที่2พฤษภาคม2569เนาะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมผลักดันการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครับแล้วก็เป็นการยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูนกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อและการสร้างคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกระบวนการเรียนรู้จากพื้นที่จริงการศึกษาวัฒนธรรมวิถีชุมชนและการถ่ายทอดเรื่องราวเชิงประสบการณ์โดยมีวิทยากรและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมถ่ายทอดความรู้นะบอกว่าจะเป็นอาจารย์ทิติจิราคำปวงนะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวคุณชยินประสงค์ความดีนะครับติ๊กต็อกเกอร์เหนือข่าวนะแล้วก็แอดนะชยินนิวนะครับภูมิคุณภูมิพัฒน์นะเอี่ยมเจตชัยนะครับอินฟลูเอนเซอร์เพจสุดใจร้ายแล้วก็ทีมยูทูบเบอร์นะบีเบียทริปนะครับก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายนะครับหลายๆตีนะมารวมงานกันนะสำหรับการอบรมในวันนั่นนะครับแต่วันนี้เนาะก็ประกอบไปด้วยการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวการเรียนรู้ด้านศาสนาการความเชื่อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นการเก็บข้อมูลเชิงประสบการณ์การออกแบบหัวข้อคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยวนะตลอดจนการนำเสนอเนาะแนวคิดการสื่อสารที่เหมาะสมครับกลุ่มเป้าหมายนะเพื่อสร้างนักสื่อสารท่องเที่ยวรุ่นใหม่ที่สามารถต่อยอดทุนวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลำพูนนะบอกว่าจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองเงือกนะครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านดอนหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารและชุมชนโรดแก้วนะเพื่อเรียนรู้ศักยภาพของพื้นที่และนำมาพัฒนาเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ต่อไปนะครับโครงการดังกล่าวก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูนเนาะประจำปีงบประมาณ2569ตีมุ่งส่งเสริมการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวนะครับสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่และก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะนำมาอุ้มมาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ

หลังจากที่ฟังเพลงยังต่อเนื่องกันไปเรียบร้อยแล้วครับกลับเข้ามาสู่รายการของเฮากันต่อในช่วงที่ผ่านมาก็อู้ถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้ไปติดตามบรรยากาศการเยี่ยมชมนะความงามของผืนผ้าโบราณอายุกว่า100ปีภายในพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนดีเจองค์ก็ยังบ่มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนแต่นี่สถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับการเยี่ยมชมความผืนความงามของผืนผ้าโบราณนี่นะครับก็เกิดขึ้นตะวันในช่วงสายๆ 11 นาฬิกาที่วัดต้นแก้วนะตำบลเวียงยองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนาสาเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดต้นแก้วนะครับรวมถึงเข้าครองเครื่องใจในวิถีชีวิตประจำวันของชาวยองในอดีตโดยมีส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณเฮือนยองวัดตุนแก้วนี่หรือว่าพิพิธภัณฑ์บ้านชาวยองก่อตั้งโดยพระครูไพศาลธีรคุณ

คณะตำบลเวียงยองเจ้าอาวาสวัดต้นแก้วก็เริ่มจากเมื่อปี2530เนาะเริ่มการเก็บสะสมของโบราณนะที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวยองในอดีตนะครับจนภายหลังก็เริ่มมีผู้มีจิตศรัทธาเนาะนำของเก่ามาบริจาคที่วัดต้นแก้วมากขึ้นทางวัดก็ได้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้วขึ้นนะครับโดยภายในพิพิธภัณฑ์ก็ประกอบไปด้วยอาคารที่ใช้จัดแสดงจำนวน2หลังนะอาคารหลังแรกก็สร้างขึ้นใหม่และเก็บรวบรวมเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาและสิ่งของต่างๆเช่นพระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปเนื้อดินเผาเนาะหีพระธรรมเครื่องเงินขันโตกเครื่องจักสานและก็วัตถุสิ่งของติดใจในการทอผ้าเนาะซึ่งก็เป็นข้าวของติดใจกันในชีวิตประจำวันของชาวเมืองยองแต่ครั้งอดีตในส่วนของอาคารตี2นี่เป็นอาคารไม้หลังเก่าจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องพัดยศและก็พระเครื่องรุ่นเก่าเครื่องสกุลต่างๆที่มีชื่อเสียงของละปูนเอาไว้มากมายนะบ่ว่าจะเป็นพระรอดนะพระคงพระหลือพระเลี่ยงพระเปิมพระ12พระรบเป็นต้นนอกจากนี้ยังใจเป็นสถานที่ประกอบพิธีสืบชะตาแห่งตัวนะครับนับเป็นแห่งความพยายามหนึ่งของคนยองเนาะที่อยากจะรักษาเอกลักษณ์ของตนเองไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาและก็สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามกันต่อไปนะครับพักฟังเพลงกันนะตอนเนื่องหลายๆเพลงน้องสมก็เป็นวันหยุดกันพ้องเนาะคุณผู้ฟังกลับฟังเพลงหลายๆวันนี้เอ้าไปฟังกันเลย

กลับมาป้าการช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านก็กำลังกายเนาะช่วงนี้นะครับช่วงแรงๆจะนี่เนาะหลายท่านก็ไปซื้อกับข้าวกับปลานะเตรียมมาทำกับข้าวมาแรงนะครับก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับเวลาออกจากบ้านก็ดูสถานการณ์ดูฝนฟ้าตัวนอกเพราะว่าวันนี้ก็มีประกาศนะครับเตือนนอกสสีขโมงข้างหน้านะครับว่าละปูนก็อาจจะยังมีฝนอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์เนาะใครไปรถสามมอเตอร์ไซค์ก็เอาเสื้อกันฝนร่มติดรถไว้นะครับท่านใดสัญจรบนท้องถนนด้วยรถยนต์ก็ระมัดระวังในเรื่องของฝนนะครับเดินทางไปตามใดป้าฝนก็ขอฮือครับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลปูน FM 95 MHz เอาละครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนเนาะกลับมาป้ากันใหม่เวลาเดิมนะครับครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเริ่มภารกิจการเดินทางเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและฝรั่งเศสยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ170ปีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฝ่ายไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับในไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือกับรัฐมนตรีสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกโดยเสนอแนวคิดความมั่นคงทางอาหารเพื่อผลักดันข้าวและเนื้อสัตว์ไทยขยายตลาดในสิงคโปร์
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้พบกับนางสาวเกรซฟูไหเหียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์การค้าโลกที่มีความผันผวนจากเหตุปัจจัยต่างๆและเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารในช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมทั้งในเรื่องปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าบริโภคอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์และสินค้าเกษตรสำคัญพร้อมกันนี้ไทยยังได้ผลักดันที่จะให้มีการประชุมเพื่อหารือประเด็นด้านการค้าไทยและสิงคโปร์ภายในปีนี้จากเดิมที่มีการกำหนดประชุมในปีหน้าเพื่อติดตามและเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าระหว่างกันให้ได้ทันต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโอกาสนี้สิงคโปร์ได้ชวนไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคี Future of Investment and Trade Partnership ที่มีสมาชิกแล้ว16ประเทศเพื่อเสริมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าดิจิทัลและนวัตกรรมพร้อมเชิญชวนให้ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมนี้ที่นิวซีแลนด์โดยไทยได้ส่งสัญญาเชิงบวกต่อความร่วมมือดังกล่าวและอยู่ระหว่างกระบวนการภายในประเทศก่อนตัดสินใจเข้าร่วมอย่างเป็นทางการปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จำนวน30ล้านสิทธิ์และเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมระยะเวลา4เดือนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้เพื่อใช้ซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
3: ไทยช่วยไทย plus เราไม่เรียกคนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น 60-40 ที่รัฐบาลให้60ประชาชนจ่าย40เริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมยาวไปถึง29พฤษภาคมไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าครั้งนี้ให้30ล้านสิทธิ์มากกว่าเดิมตั้ง10ล้านสิทธิ์แล้วก็รอเงินเข้ากระเป๋าตังค์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เริ่ม1มิถุนายนค่ะ
1: ขณะที่ร้านค้าทั่วประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยจะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปโดยร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้ซึ่งร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบ Food Delivery จะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้ารายเล็กและประชาชนในพื้นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดขอนแก่นช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 500,000 บาทและยังเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้แก่เกษตรกรร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นและที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นพบว่าผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดกว่าร้อยละ50พร้อมนำสินค้าชุมชนสินค้า SMEs และผลไม้มาวางจำหน่ายอาทิทุเรียนจากจังหวัดระยองและจันทบุรีมะม่วงมหาชนกและฝรั่งกิมจูเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรทั้งนี้จากการจำหน่ายสินค้าผ่านที่ว่าการอำเภอทั้ง26แห่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งดำเนินการไปแล้ว3ครั้งมียอดซื้อขายรวมประมาณ 2,310,000 บาทและช่วยลดค่าครองชีพประชาชนกว่า 521,000 บาทโดยมียอดจำหน่ายสินค้าชุมชนและ SMEs กว่า 1,600,000 บาทขณะที่การจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยผ่านรถพุ่มพวงปัจจุบันมีรถที่เข้าร่วมโครงการกว่า 3,800 คันครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่ผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายตามเงื่อนไขจะเข้ารับคูปองน้ำมันสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์การรถไฟแห่งประเทศไทยนำร่องสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นต้นแบบประหยัดพลังงานพร้อมมอบสิทธิ์จอดรถฟรีสำหรับผู้โดยสารรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงจนถึงวันที่22มิถุนายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศซึ่งเปิดบริการจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและรถไฟฟ้าสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ยังกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแล้วแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีได้ณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางรางซึ่งนอกจากจะช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วยังช่วยประหยัดพลังงานและบรรเทาปัญหามลภาวะได้กรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดผู้ใช้รถใช้ถนนที่หยุดรถคร่อมรางรถไฟขณะเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางหลังพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นต่อระบบขนส่งและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมสำหรับจำนวนความผิดหรือข้อหาที่เข้าข่ายตามกฎหมายยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนในขณะนี้เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายกรณีคล้ายกับกฎหมายจราจรทางบกโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดในส่วนของเกณฑ์การพิจารณาความผิดกับรถโดยสารประจำทางนั้นก็จะต้องดูองค์ประกอบตามกฎหมายอาญาซึ่งต้องพิจารณาตามข้อกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กรณีที่อาจมีรถบางคันไม่ได้มีเจตนาฝ่าฝืนแต่เกิดการจอดคร่อมรางโดยไม่ตั้งใจนายรักษิตระบุว่าต้องพิจารณาตามพฤติการเป็นรายกรณีว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไรและผู้ขับขี่สามารถหลีกเลี่ยงหรือเคลื่อนย้ายรถออกจากรางได้หรือไม่ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาความผิดด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดบริเวณจุดเสี่ยงและจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบรรยากาศการเดินทางสัญจรบริเวณถนนอโศกดินแดงแขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถประจำทางและรถยนต์หลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายเจ้าหน้าที่ได้เข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะจุดที่มีการตีเส้นเตือนและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมไม้กั้นเพื่อป้องกันรถบางคันไม่ให้ฝ่าฝืนขับข้ามทางรถไฟในจังหวะที่ไม้กั้นกำลังลดระดับลงทั้งนี้จุดเกิดเหตุถนนตัดทางรถไฟแยกมักกะสันพบว่ามีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนรถยนต์มักติดสะสมจนท้ายแถวขยับไม่ได้ทำให้มีรถบางคันจอดคร่อมทับบนรางรถไฟซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทาสีเส้นเตือนให้เห็นชัดเจนขึ้นรวมทั้งการซ่อมแซมฟุตบาทพื้นที่ที่ยกระดับขนาบข้างถนนที่ได้รับความเสียหายกรมธุรกิจพลังงานยืนยันเอาผิดโรงกลั่นน้ำมันที่แจ้งข้อมูลในใบขนส่งน้ำมันเท็จพร้อมเสนอ DSI ขยายผลเอาผิดการกักตุนน้ำมัน
5: นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงกรณีการตรวจสอบโครงการน้ำมันโดยยืนยันว่ากรมธุรกิจพลังงานดำเนินการขั้นตอนเด็ดขาดกรณีพบใบกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ถูกต้องเพื่อป้องกันการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงสืบเนื่องจากมีการตรวจพบความผิดปกติในคลังน้ำมันในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน6แห่งโดยพบการระบุข้อมูลในใบกำกับการขนส่งไม่ครบถ้วนรวม166ฉบับซึ่งถือเป็นการทำผิดตามพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543กรมธุรกิจพลังงานจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ค้าทั้ง6แห่งทันที อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ำว่าข้อมูลที่บิดเบือนในใบกำกับการขนส่งถือเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งอาจเชื่อมโยงไปถึงขบวนการกักตุนน้ำมันโดยขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับไปสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกำชับผู้ค้าน้ำมันทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือการกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพะงันครั้งที่2ปราบปรามกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเตรียมขยายผลปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมบูรณาการการเข้าตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายกระทำผิดตามกฎหมายที่ดินโดยแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มบริษัทที่มีพฤติการเป็นนอมินีให้คนต่างชาติถือครองธุรกิจแทนซึ่งตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้21รายและนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอีกกลุ่มเป็นบริษัทที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งและเข้าข่ายครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมายซึ่งขณะนี้ศาลได้อนุมัติหมายค้นและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องรวม32บริษัทรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการครั้งนี้คือการจัดระเบียบเกาะพะงันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานป้องกันการเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายและสร้างโอกาสให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพและมีรายได้อย่างเป็นธรรมแม้ประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจได้ตามกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของไทยอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากประชาชนพบเบาะแสหรือพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกลุ่มทุนต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรุงเทพมหานครจัดอบรมเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโปร่งใสและยุติธรรม
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวแทนสำนักงานเขตทั้ง50เขตเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา2วันวันนี้และวันพรุ่งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยการอบรมจะเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมถึงการร่วมการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใสในการเลือกตั้ง
8: เชื่อมั่นว่าในการอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทั้งในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่จะมาช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตั้งก็ได้ผ่านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับในบทเรียนตรงนั้นเราก็ได้มีการทบทวนเพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เกิดประสิทธิภาพและเที่ยงตรงที่สุด
7: ด้านนายขจิตชัชวานิชประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเขตดินแดงนอกจากนี้ได้กำชับในเรื่องของการติดตั้งป้ายหาเสียงโดยเน้นย้ำให้ติดตั้งด้วยความเป็นธรรมและตามกฎหมายรวมถึงให้ปลดออกหลังการเลือกตั้งในระยะเวลา2วันเพื่อลดปัญหาการจราจรส่วนกรณีจำนวนหน่วยเลือกตั้งที่ลดลงอาจทำให้ประชาชนบางส่วนต้องย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยอื่นซึ่งหากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกประชาชนในการมาใช้สิทธิ์รวมถึงให้มีการเตรียมการรองรับหากมีกรณีฝนตกในวันเลือกตั้งส่วนเรื่องของการจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครปีนี้จะลดขั้นตอนในการจับฉลากโดยจะเป็นการจับฉลากพร้อมกันในวันเดียว ทางนี้ได้กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ชนัญชิดาสันทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: จากเขตรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บหลายรายรัฐบาลย้ำพร้อมดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูสิบเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิหรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปขอให้ความมั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินและเจ็บป่วยฉุกเฉิน
11: สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโกกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียแล้วในวันนี้เพื่อเริ่มต้นการเยือนประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา4 วันโดยมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและอินเดียที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปีที่แล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่านายรูบิโอมีกำหนดการพบกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีในวันเสาร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นทางการค้าประเด็นด้านพลังงานและความร่วมมือด้านกลาโหมการเยือนดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างจีนและสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของทางการจีนที่ระบุว่าเกิดเหตุแก๊สระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเขตฉินหยวนมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนเมื่อเวลา 19:29 ของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย90รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากกว่า340นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ค้นหาคนงานเหมืองประมาณ9รายที่ยังคงสูญหายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองถ่านหินแห่งนี้แล้วด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไปเป็นรายงานอากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 11:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 63 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:33 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 58 เซนติเมตรและเวลา 18:33 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะไดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 น
15: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้พบกับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะที่23พฤษภาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดิจิทัลชัยโสดาคณากรศิมิทักษ์และอัครเดชคำพิรานนะครับเมื่อวานนี้ทางวิทยุก็โอเคปกตินะครับแต่ว่าทางเพจขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็วันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเรื่องของกีฬาที่มาเลเซียไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันและตะกร้อนะครับนะฮะก็สนุกครับนะสนุกกำลังแข่งขันกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของตะกร้อไทยชิงกับมาเลเซียประเภททีมชุดนะครับกำลังมันเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องของรายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทักทายคุณฟังที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจแล้วก็ทาง FM 92.5 MHz นะครับขอบคุณคุณฟังด้วยนะที่เข้ามาทักทายกันเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการแข่งขันแบดมินตันนะครับมาเลเซียนะฮะที่มาเลเซียก็ปรากฏว่าการแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับเพอร์โดลาเพอร์เดลัวมาเลเซียมาสเตอร์2026นะครับทัวร์นาเมนต์เวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500เงินรางวัลกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 16,250,000 บาทที่อุนิพีอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับวันนี้นักกีฬาของเราเข้ารอบ3ประเภทและเข้าชิงเฉลิมหมดเลยนะครับชนะหมดเลยนะครับเป็นเมรัชนกอินทนนท์นะครับมือวางอันดับที่2ของรายการมือ7ของโลกนะครับเจอกับลีเน่ฮอยมาร์คเคสเฟลนะมือวางอันดับที่8ของรายการมือ23ของโลกจากเดนมาร์กเมเล่นได้ดียอดเยี่ยมนะฮะชนะไป2เกมรวด21-12และ21-12นะครับเมเนี่ยนะครับผ่านเข้าไปชิงเฉลิมกับเฉินยูเฟยนะนะแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์1สมัยส่วนเมย์นี่เขาเคยเป็นแชมป์มาเลเซียมาสเตอร์2สมัยนะปี2018และ2019นะครับแล้วก็เฉินยูเฟยเนี่ยเป็นแชมป์ปี2020มือ4ของโลกนะครับจากจีนวันที่24พฤษภาคมนะซึ่งเฉินยูเฟยชนะฮีนะอาเคชิบา2-0เกมนะครับ21-14และ21-11นะครับของเราอีกคนหนึ่งอีคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลในประเภทชายเดี่ยวมือ28ของโลกนะครับเจอศึกหนักเจอกับคริสโตโปป๊อปมือ3ของรายการมือ4ของโลกจากฝรั่งเศสแต่ว่าอีคิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป21-13และ21-13นะครับก็ทางด้านของพนิชพลธีรรัตน์สกุลผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับหลีชิเฟงนะครับมือ7ของโลกจากจีนนะครับซึ่งเป็นการเข้าชิงแบดมินตันระดับซุปเปอร์500รายการที่2ของ EQ นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเคยได้รองแชมป์รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลีชิเฟงเอาชนะฮูชิอานนะครับ2-0เกมเพื่อร่วมชาติจากจีนนะครับ21-17และ21-16นะครับคู่ผสมโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยคู่มือ20ของโลกนะครับเจอกับคู่ของเกาซินวาและก็เฉินฟางฮุยนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของคู่ของไทยนะโอโม่กับปอป้อชนะไปนะ2-1เกม15-21 21-15และ21-17ผ่านเข้าชิงชนะเลิศนะครับจะชิงกับใครไม่แน่ใจจบไปหรือยังนะคู่ของเดนมาร์กก็คือเมทิสคริสเตนเซนกับอเล็กซานเดอร์โบเจที่เจอกับกาวฟังเจียหรือว่าหัวยาซินเนี่ยนะครับก็รอลุ้นกันว่าจะเชิญชิงกับใครนะครับส่วนเซปัตตะกร้อนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับในประเภททีมชุดนะฮะไทยกับมาเลเซียตอนนี้ในเซตที่1เกมที่1ครับไทยเจอกับมาเลเซียนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ขึ้นแท่นไปก่อนนะฮะ14-7นะในทีม A ของเราในทีม A เนี่ยมีตัวชงมัครินพันมกรนะครับเสิร์ฟก็คือพรเทพ

0: ถิ่นบางบนแล้วก็ตัวทำจีรศักดิ์ผักจีรศักดิ์ฟักบัวเงินนะครับตัวทำนะตัวฟาดนะครับตอนนี้เขานำอยู่14ต่อเท่าไหร่คุณผู้ฟังโอ้โหต่อ7เหรอโอ้โหค่อนข้างเยอะนะนะฮะเขาเป็นเซตพอยต์14ต่อ8นะเขาเซตพอยต์นะครับครั้งที่2นะนะครับนะเขาจะได้เสิร์ฟนะครับก็แข่งกัน3ทีมนะทีม A ทีม B ทีม C ตอนนี้ทีม A ในเซตที่1มาเลเซียได้เสิร์ฟนะชุดสีน้ำเงินไทยมาเลเซียชุดดำนะไทยชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมาเลเซียจะได้เสิร์ฟโอ้เขาเซตพอยต์ถึง7เซตพอยต์อ่ะไทยเปิดได้มครินทร์ชงให้กับจิรศักดิ์ขึ้นฟ้าลูกนี้มาเลเซียยังไม่ปิดครับนะปิดเซตยังไม่ได้ไทยรับลูกเสิร์ฟแล้วฟ้าลงไปครับไล่มา9ต่อ14ห่างๆๆเดี๋ยวรายงานเซตนี้ก่อนนะนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ที่ปัตตานีBLD CL 5ลีก2นะครับหาทีมหนึ่งขึ้นไทยลีกนะครับปัตตานีกับหนองบัวนัดแรกหนองบัวเล่นในบ้านชนะปัตตานี 2-1 นะตอนนี้เนี่ยแข่งในครึ่งหลังปัตตานียังเสมอกับหนองบัวพิชยา FC อยู่1ประตูต่อ1ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากมาลอนนะมาลอนยิงให้ปัตตานีนำมาลอนซินวานะครับแต่ปรากฏว่าทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะ 45+5 นะครับทางด้านของน้องบัวพิชยา FC ตีเสมอได้นะโอ้โหปัตตานียันไม่อยู่ถ้านำ 1-0 ในครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังก็สบายหน่อยแต่ปรากฏว่าทางด้านของน้องบัวตีเสมอในครึ่งแรกนะครับก่อนหมดเวลาโอ้โห 1-1 นะครับตอนนี้ลุ้นต่อในครึ่งหลังนะครับลุ้นต่อในครึ่งหลังเป็นอย่างไรกันบ้างนะที่เรนโบว์สเตเดียมเต็มสนามครับปัตตานีในชุดสีเหลืองส่วนน้องบัวพิชยาในชุดสีชมพูนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะสกอร์ยัง1ประตูต่อ1ต้องปัตตานีต้องชนะก่อนนะนะครับแล้วก็ไปดูสกอร์กันอะไรกันนะครับว่ากันต่อแต่ว่าตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะครับใครเป็นแฟนปัตตานีลุ้นกันยาวๆลุ้นกันยาวๆนะครับปัตตานีนะฮะก็ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะนะครับกองเชียร์เต็มสนามนะครับกองเชียร์เต็มสนามที่ปัตตานีนะครับส่วนตะกร้อในเซตที่1นะฮะเป็นการขอเวลานอกกันอยู่นะมาเลเซียขึ้นนำ14-9นะครับนะ14-9เกมแค่15นะคุณผู้ฟังนะครับเซตละ15แต้มนะกติกาการเสิร์ฟเรื่องของชาเลนจ์อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ตะกร้อดูสนุกขึ้นนะครับมีเรื่องของกติกามากมายนะครับก็ไปทำความเข้าใจกันนะครับมีการชาลงชาเลนจ์กันนะครับรูปไม่ว่าจะชาเลนจ์โอเวอร์ชาเลนจ์เน็ตชาเลนจ์เสิร์ฟนะมีครบหมดเลยนะครับก็ร่วมเชียร์กันถามว่าคู่ของไทยกับมาเลเซียถ่ายทอดสดทางไหนนะครับชมได้ทางสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดหรือว่าทางYouTube ของสมาคมกีฬาตะกร้อนะครับเอาล่ะไปดูเซตนี้กันนะครับทางด้านของไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับพรเทพจะเป็นเสิร์ฟแล้วมาเลเซียเขาจะรับมาเลเซียเขาเก่งลูกซันแบ็กด้วยนะเสิร์ฟนะพรเทพเสิร์ฟลูกนี้ปันยอดลูกนี้แม่ไม่เข้าครับโอ้ไม่ข้ามโอ้โหจะปันยอดนะแม่แล้วไม่ข้ามครับมาเลเซียได้แต้มไปและชนะไปก่อนในเซตที่1ในทีมกอ15-9ครับ15-9นะเดี๋ยวลุ้นกันต่อเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะนะเอาเซตนี้ขึ้นมาก่อนนะทางด้านของปัตตานีไม่นั้นแย่เลยอ่ะนะไม่นั้นแย่เลยนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลนะนะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้ทราบกันจากฟุตบอลนะตะกร้อฟุตบอลปัตตานีตะกร้อชิงแชมป์โลกนะครับแล้วก็แบดมินตันที่มาเลเซียนะครับแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์นะฮะเราไปกลับมาที่จังหวัดพิจิตรนะฮะกับการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับแข่งขันกัน22-23พฤษภาคมที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขมึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนางสาวธนิยาในพินิจนะครับร่วมกับพลเอกเดชาเหงประสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียสหพันธ์ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและโกน่ารวยราชการจังหวัดร่วมในพิธีแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาดันฝนตกหนักด้วยนะตั้งแต่20นาฬิกาถึง22นาฬิกานะตึกตกหนักก็ทำให้ช่วงเช้านะก็ไปต้องไปทางทีมงานนะทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกันนะครับในการที่โอ้โหเต็นท์เกือบ20หลังล้มระเนระนาดนะก็ก่อนที่จะแข่งขันกันก็ระดมเจ้าหน้าที่มาเคลียร์พื้นที่จนสามารถจัดการแข่งขันได้ในวันนี้นะครับเมื่อวันฝนตกหนักช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็วันนี้ก็แข่งขันได้ตามในเวลา9นาฬิกานะครับซึ่งการแข่งจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3นะที่สนามสราญจิตมงคลสุขนะครับวันนี้ในช่วงเช้าก็ได้รับเกียรติจากคุณธนิตภูมิทาวรนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพประทับช้างร่วมชมการแข่งขันและร่วมมอบรางวัลให้กับนักกีฬานะฮะผลการแข่งขันนี่ต้องบอกว่านอนมาเลยนะทางด้านของเอฮะโกเมศประเสริฐขออภัยนะโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะฮะชูฟอร์มสมราคา2เหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่33นะจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่2เป็นโอมนะครับพุทธภูมินาคแป้นนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมส์เจ้าของเหรียญเงินกีฬา4เกมส์ที่ผ่านมาด้วยนะครับจากทีม CSK Toolingปทุมธานีนะครับแล้วก็นพพลคล้ายมณีหารจากทางด้านของคลายเมนิการทางด้านของเคเมนิหารทีมนะครับได้อันดับที่3แล้วก็พุทธภูมินาคแป้นก็ยังได้รางวัลแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับประชาชนหญิงเนี่ยแชมป์ที่1เนี่ยเป็นของฟ้าครับทางด้านของชุติการกิจวานิษฐ์เสถียรนักปั่นทีมชาติไทยจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็ที่2เป็นหฤทัยใจสว่างนะครับจากทีมชาติไทยเหมือนกันนะจากฟิชเชอร์แมนเฟนพระราม3ก็ชุดเอเชียนเกมนะครับแล้วก็หฤทัยใจสว่างก็ยังได้รางวัลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยชิงถ้วยพระราชทานนะครับประจำปี2569สนามที่1ด้วยนะครับในวันที่24พฤษภาคมพรุ่งนี้ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขบึงสีไฟนะฮะไปร่วมกันร่วมเชียร์นะครับนะสำหรับการแข่งขันจักรยานขาไทยนะครับแล้วก็ผลการแข่งทั้งหมดนะครับไปที่เว็บของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยไทยไซคลิง.co.th นะครับติดตามผลการแข่งขันได้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปกำลังใจกับน้องๆนะครับในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยนะพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยไปดูน้องๆหนูๆนะฮะอนาคตทีมชาติไทยนะครับแม่นะครับใช้จักรยานเนี่ยนะขาไทยปั่นกันยังไงวิ่งกันยังไงนะไปพร้อมกับจักรยานและเข้าเส้นชัยได้นะรอดูกันนะครับพรุ่งนี้ถ่ายทอดสดทางเพจของ Thailand Cycling Association นะครับทาง Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube ไทย YouTube TCA Channel นะฮะตลอดการแข่งขันนะครับส่วนรายการต่อไปของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็เป็นจักรยานลูกชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์นะครับสนามที่3ที่เวโรโดมหัวหมาก 29-31 พฤษภาคมนะฮะก็สนใจเข้าแข่งขันก็ติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับจากประเทศไทยย้อนไปนู่นนะไปที่การแข่งขันมิกมาเชนอาร์ตชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่ทัชเช่นประเทศอุซเบกิสถานนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานักกีฬาของเราก็แพ้เกือบทั้งหมดเลยนะจะบอกว่าเกือบทั้งหมดหรือน่าจะแพ้ทั้งหมดเลยนะฮะกฤษดาคงศรีชายเนี่ยแพ้ไซอารีจากทาจิกิสถานในรุ่น60กิโลนะแล้วก็ในรุ่น8คนสุดท้ายในรอบ8คนสุดท้ายนะครับแล้วก็71กิโลนะครับศักดิ์สิทธิ์จันหอมชนะอินโดนีเซียรอบแรกนะรอบ8ก็ไปแพ้นะแพ้นาซาชีนะครับอุบัติเหตุนะครับเจ็บต้องถอนตัวหยุดการแข่งในรอบ8นะครับรุ่น85กิโลกรัมชายนะครับเคนเนตนาธันทองสงเนี่ยแพ้แชมป์เก่าจากคาซัคสักคีรีเนฟนะครับก็ทำให้เราตกรอบหมดเลยในการแข่งขันมิกเมชชั่นอาร์ตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายนะครับที่ลุ้นโควต้าเอเชียนเกมนะครับก็ทำให้ถึงแม้ว่าไทยจะส่งชุดใหญ่มาร่วมแข่งขันนะฮะแต่ก็นักกีฬาของเรานี่โชคในการจับสลากนะฮะเจอของแข็งในรอบ2ทั้งนั้นเลยนะก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงกันใหม่สำหรับนักกีฬาไทยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นการแข่งขันเทควันโดวันสุดท้ายเป็นอย่างไรกันบ้างผมไม่แน่ใจไปดูผลเรื่องของเทควันโดหน่อยนะสำหรับของเราเนี่ยได้เหรียญเพิ่มเติมไหมนะครับในการแข่งขันเทควันโดนะครับที่ส่งนักกีฬาไปแข่งขันทั้งพุ่มเซ่แล้วก็เทควันโดเทควันโดประเภทต่อสู้นะครับเหลือใครเนี่ยที่เข้าไปถึงรอบสุดท้ายในวันนี้นะมีอยู่ทับทิงขออภัยนะอยู่ทับทิมแดงใช่ไหมนะอยู่จะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงจะลงแข่งขันในค่ำคืนนี้จะได้หรือเปล่าต้องรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีทางด้านของนัทกมลวาสนานะ 57กิโลสัสิการทองจันทร์62กิโลนะอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงแล้วก็ธนภูมิเฟื่องน้อย68กิโลกรัมชายนะครับแล้วก็ธนทรแซ่โจนะครับรุ่น80กิโลกรัมนะครับซึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาของเรานี่ก็ชวดเหรียญชวดรางวัลแล้วก็ลุ้นนะเรื่องของเอเชียนเกมด้วยนะครับอย่างในเมื่อวานนี้รุ่น87กิโลกรัมชายแจ็คกี้วูดดี้เมเซอร์นะลูกครึ่งไทยอังกฤษก็ชนะทางด้านของซาอุดิอาระเบียในรอบแรกนะครับพอรอบ2ไปเจอกับทางด้านของรอบชิงเหรียญทองแดงนะไปเจอกับเฉินเฉียงซีจากไต้หวันก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายโดนเตะหัวด้วยที่ผมดูอยู่นะครับนะก็ไม่ได้เหรียญ นะครับตกรอบไปแล้วก็รุ่น53กิโลกรัมนะครับหญิงเนี่ยปานบัวโมรมัดนะรอบแรกก็เจอกับเนปาล นะครับก็เอาชนะนะครับแล้วก็พอรอบ2ก็ไปเจอเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกจากอิหร่านนะครับแพ้0ต่อ2ยกเลยนะทางด้านของทางด้านของปานบัวมรมัดในแพ้ให้กับเหรียญทองแดงโอลิมปิกอย่างโมมิด้านะครับ0ต่อ2ยกนะจากอิหร่าน49กิโลรุ่นนี้นะครับแล้วก็67กิโลเนี่ยปิยะฉัตรฤทัยชาลิวันนะรอบแรกก็ไปเจอกับอิหร่านนะฮะก็แพ้2ยกเลยนะแพ้โมราดีเชล่าซาก้าจากอิหร่านนะครับแล้วก็รุ่น63กิโลกรัมเนี่ยสตางค์ครับธินกรลำเพารอบแรกเจอเจ้าของเหรียญทองชิงแชมป์โลกจากจีนนะครับก็แพ้2ยกตกรอบแรกเหมือนกันนะครับคือแข่ง3วันเนี่ยของเราแข่งไปแล้ว10คนได้1เหรียญเงินจากพัทรกันพูนเกิด46กิโลกรัมนะครับแล้วก็ได้2โควต้าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คำคนนี้บอกไปแล้วนะครับเหลือ5คนจาก4รุ่นนะจะได้ใครนะในการลุ้นได้เหรียญรางวัลแล้วก็ได้ไปโควต้าเอเชียนเกมนะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะโค้กคัพนะโค้กคัพเป็นอย่างไรเนี่ยนะโค้กคัพวันนี้รอบรองชนะเลิศนะครับมี2คู่โค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคตะวันออกที่ชลบุรีนะครับก็คู่แรกเนี่ยเป็นการแข่งขันระหว่างพัทยายูไนเต็ดเจอกับระยอง FC นะครับก็ปรากฏว่าระยอง FC เอาชนะพัทยายูไนเต็ดไป4ประตูต่อ2นะครับที่ดูอยู่ช่วงแรกๆเสมอกันอยู่2-2นะแล้วก็หลังจากนั้นระยอง FC ก็มาได้ประตูช่วงท้ายเกมนะครับชนะไปนะครับ4ประตูต่อ2ไปชิงกับชลบุรี FC ครับชลบุรี FC เนี่ยโอ้โหเอาชนะบุรพายูไนเต็ด5ประตูต่อ0นะครับโอ้โหก็ทำให้โปรแกรมฟุตบอลโค้กคัพ U17 ปีรอบชิงชนะเลิศนะก็จะเป็นการแข่งขันกันระหว่างระยอง FC กับชลบุรี FC นะที่เทศบาลหนองปลือ17นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับทั้งระยอง FC แล้วก็ชลบุรี FC ก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนี้นะครับนะภูมิภาคตอนออกนะครับจะเป็นเข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับรอลุ้นรอติดตามกันนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับก็ฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่จะอุ่นเครื่องนะกับคูเวตในวันที่5มิถุนายนนะสัปดาห์หน้านู้นแล้วนะครับบัตรเข้าชมนะมีจำหน่ายแล้วนะครับ5มิถุนายน 19:30 นสนามปทุมธานีสเตเดียมนะสนามธรรมศาสตร์รังสิตนั่นแหละครับก็ 19:30 นซื้อบัตรเข้าชมได้นะครับไทยกับคูเวตไปดูนักเตะของเรานะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเจเนอเรชั่นใหม่ผสมกับตัวเก่านี่นะครับก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์กันส่วนอีกนัดนึงก็เจอกับจีนนะครับนะวันที่9มิถุนายนที่หวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์นะครับนะก็ได้ร่วมเชียร์นักกีฬาไทยกันนะครับใน2นัดนะครับที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลวิงชัยวีเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับฟุตบอลลีกของไทยนะหรือว่าสมรภูมิดอกไม้เหล็กงดงามบนพื้นหญ้าแกล้งกว่าที่ตาเห็นแมตต์ที่10ครับแหมชื่อลีกสาวไทยนี่แหมชื่อยาวยาวสวยสวยเพราะๆแต่ว่าน้องแต่ละคนแข้งหนักเหลือเกินนะแข้งหนักในการเตะฟุตบอลนะครับโอ้โหยิงแต่ละทีเนี่ยโอ้โหหนักจริงๆ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 2-1 นะครับโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราชชนะนครสวรรค์ FC 1-0 นะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้24พฤษภาคมเนี่ยก็จะเป็นการแข่งระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต FC เจอกับ BRUบุรีราชอะคาเดมี่นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งกรุงเทพมหานครเจอกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะครับห้ามพลาดนะครับศึกสมรภูมิดอกไม้เหล็กนะครับสดทาง AIS Play นะครับในเซตที่2นะของคู่ทีมชุด A นะครับทางด้านของมาเลเซียนำไทยอยู่ 4-3 มีการขอเวลานอกกันยาวเลยนะครับนะก็มาเริ่มเสิร์ฟกันเล่นกันต่อนะฝั่งมาเลเซียจะได้เสิร์ฟนะครับนะ นะฮะนำอยู่4-3คือไทยแพ้ไม่ได้ในคู่ A เนี่ยนะครับถ้าแพ้ก็มาเลเซียก็จะนำ 1-0 เอาชนะในเซตนี้ได้ก่อนนะครับขณะเดียวกันนะครับปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกันอยู่ 1-0 นะปัตตานีกับหนองบัวยังเสมอกัน1-1 นะขออภัยแม่1-0ไม่ใช่สินะผมก็ว่าไปนู่นเลยนะก็ในการแข่งขันนะเพลย์ออฟนะใครจะได้ขึ้นชั้นสู่ไทยลีกนะครับปัตตานีนะครับหรือว่าหนองบัวนะครับตอนนี้1-1อยู่นะมีสกอร์เพิ่มเติมหรือยังลุ้นให้ปัตตานีขึ้นนำนะฮะยังไม่นำสักทีนะครับก็ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะครับโอ้ปัตตานีนะก็ลุ้นอยู่นะปัตตานีลุ้นอยู่นะฮะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลคู่นี้นะฮะปัตตานีกับหนองบัวพิชญ์ FC นะครับส่วนแต้มตอนนี้เป็นไงนะคือฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยตอนนี้ได้แชมป์มาหมดแล้วอ่ะนะหลังจากที่ประกาศรายชื่อมานะฮะไทยได้เสิร์ฟแล้วลูกนี้โอ้โหพรเทพเสิร์ฟอัดใส่ตัวเสิร์ฟของมาเลย์ฮะแต้มเราไล่มา4-5นะก็เป็นเกมฟุตบอลที่เหมือนกับปิดเรียบร้อยแล้วอ่ะฝั่งเยอรมันก็ได้แชมป์ไปแล้วนะแต่ค่ำคืนนี้ฟุตบอลต่างประเทศก็ยังมีทางด้านของฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะฮะบาเยิร์นจะเจอใครเนี่ยฟุตบอลเดฟเบโพคานนะบาเยิร์นเจอกับสตุตการ์ดนะบาเยิร์นมิวนิกเจอกับสตุตการ์ดทีมอันดับที่4ในศึกเดฟเบโพคานรอบชิงชนะเลิศนะครับก็1:00ค่ำคืนนี้นะบาเยิร์นก็เพิ่งคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันก็หวังปลดล็อกคว้าแชมป์รายการนี้6ปียังไม่ได้แชมป์นะถ้าได้แชมป์ก็จะมากที่สุดของลีกนะก็คือสมัยที่21ส่วนมาร์คขาวสตุตการ์ดนะครับก็ลุ้นแชมป์สมัยที่5แล้วก็ลุ้นป้องกันแชมป์2ปีติดต่อกันด้วยนะได้หรือไม่นะค่ำคืนนี้นะส่วนฟุตบอลลาลิก้าสเปนก็จะเป็นบาเลนเซียเจอกับบาร์ซ่านะครับบาเลนเซียก็หวังถ้วยพื้นที่ยุโรปอยู่ในประเภทยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะส่วนบาร์ซ่าก็แชมป์ไปแล้วนะครับนะค่ำคืนนี้นะฮะแล้วก็จะมีเกาโชซีอาโบโลญญาเจออินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานก็คว้าแชมป์ไปแล้วนะครับลาซิโอเจอปีซ่านะครับแล้วก็มีเรอัลมาดริดเจออาตเลติกบิลบาในลาลิก้าสเปนเซตาบิโกเจอเซบียาเรอัลเบติสเจอเลมันเต้นะครับนอกจากนั้นนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าประกาศลาอำลาทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเหลือสัญญาอีก1ปีนะครับแล้วก็ปิดฉากนะคว้าแชมป์มากมายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะประสบความสำเร็จสูงสุดในบริษัทฟุตบอลยุคใหม่นะครับหลายแชมป์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เตรียมประกาศนะตั้งชื่ออัศจรรย์แห่งใหม่นะอัศจรรย์เดิมนะครับแต่ฝั่งหลังประตูด้านทิศเหนือของสนามเอติฮัดสเตเดียมนะครับตั้งชื่อว่าเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนนะครับเพื่อยกย่องผลงานของกุนซือชาวสเปนนะหลังจากอันดาฤดูกาลนี้กับผลงานที่คว้าแชมป์ไปมากมายนะครับอำลาตำแหน่งแล้วนะครับไปที่ไหนยังไม่รู้นะนะฮะแล้วก็นัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คุมในการเจอกับแอสตันวิลล่านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการตั้งชื่ออัศจรรย์ใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากเป็นชื่อของเดอะเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสแตนเนี่ยก็เป็นแนวคิดของชิกมานซูเจ้าของสโมสรทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ต้องการเชิดชูเรื่องของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าวัย55ปีนะที่ประสบความสำเร็จตลอด10ปีกลายเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ยังมีวางแผนในการสร้างรูปปั้นของกวาร์ดิโอล่าบริเวณทางเข้าอัศจรรย์ฝั่งดังกล่าวด้วยนะฮะเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยที่ประสบความสำเร็จในช่วงหนึ่งของสโมสรนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็เจอกับแอสตันวิลล่าส่วนแมนยูบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนจะฉลองในการเซ็นสัญญาไมเคิลควาริกนะฮะในการเป็นผู้จัดการทีมถาวรนะในการบุกไปเยือนไบรตันแอนด์โฮปอัลเบียนนัดสุดท้ายนะครับอาร์เซนอลฉลองแชมป์ไปแล้วนะครับแต่บุกไปเยือนคริสตันพาเลซนะครับคริสตันพาเลซก็จะมีนักกีฬาทั้งหมดนะครับไปยืนเรียงแถวนะทั้งสองฝั่งปรบมือต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลนะครับลิเวอร์พูลได้ไปยูฟ่าแชมป์ลีกเรียบร้อยนะเจอในบ้านเล่นในบ้านเจอกับเบนฟอร์ดนะนัดนี้ก็จะเป็นการอำลาของโมซาร่าจะได้ลงสนามอำลาทีมหรือไม่นะอยู่กับทีม9ปีคว้าแชมป์เป็นตัวแบกเกมรุกของลิเวอร์พูลนะฮะรวมถึงแอนดี้โรบินสันด้วยที่จะอำลาทีมนะก็รอดูว่ามี ปรากฏการณ์อะไรบ้างนะฮะในสนามของแอนฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีเจอซันเดอร์แลนด์นะครับก็ในค่ำคืนนี้ส่วนสเปอร์นะครับเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตันก็ต้องการแต้มอย่างน้อยๆ1แต้มเพื่อจะอยู่รอดส่วนเวสต์แฮมเจอกับลีดต้องได้รับชัยชนะที่จะอยู่รอดนะครับไม่งั้นก็นะตกชั้นนะในส่วนของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแล้วก็ฟุตบอลนัดเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบชิงชนะเลิศของฝั่งอังกฤษนะครับจากเดอะแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกก็มีคู่หนึ่งครับเฮาซิตี้ต้อนรับการเบียนของไม่ใช่สิเจอกับเมดเดิลสโปรนะครับทีมอันดับที่6แล้วก็ทีมอันดับที่5เจอกันนะครับเฮาซิตี้กับเมดเดิลสโปรนะครับเรื่องของความเร็วโมโตโฟยูโรเปียนครับนะฮะชิงชัยเชียร์น้องอุ้มนพรุตพงษ์บุญประเวศนักบิดจาก Honda Racing Thailand นะครับภายใต้สังกัด Honda Asia Dream Racing Junior นะหลังจากที่รอบฝึกซ้อมทำความได้ดีนะฮะที่สนามเซอร์กิตเดบาร์เซโลนานะครับค่ำคืนนี้จะแข่งขันนะครับในรอบวันเสาร์รอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงในวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ทางการสหรัฐระบุการที่สหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีระรัศกุลผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะการแข่งขันแผนธุรกิจภาพภาษาอังกฤษบางกอก Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569มีมติเห็นชอบให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ประสานงานในส่วนภูมิภาคจึงได้แจ้งไปยังจังหวัดถึงอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยหน่วยงานต่างๆสามารถพิจารณาจัดกิจกรรมที่เหมาะสมได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึงวันที่31ธันวาคม2569สำหรับในห้วงเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแห่งวาระมหามงคลจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของส่วนภูมิภาคตลอดทั้งเดือนระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยจะมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ธงชาติไทยธงอักษรพระนามาภิไธยสธผ้าระบายสีขาวและการประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานตามอาคารสถานที่ของจังหวัดในส่วนของพิธีการจะจัดขึ้นพร้อมกับส่วนกลางในวันพุธที่3มิถุนายน2569ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลจากนั้นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนอกจากนี้แต่ละจังหวัดจะมีการจัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลพร้อมเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายน2569รวมทั้งจัดตั้งโต๊ะลงนามถวายพระพรชัยมงคลณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและทางระบบออนไลน์ตลอดจนการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพจ Facebook HRH Princess สิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่ภาพพร้อมข้อความว่านายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นกรองตอฟีซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569โดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568และ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปี2569เครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์มีความหมายว่ากองพลเกียรติยศและคติพจน์แห่งเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์คือเกียรติยศและปิตุภูมิถือเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำชาติชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตเมื่อวันที่19พฤษภาคมคริสตศักราช1802เพื่อตอบแทนคุณงามความดีและความกล้าหาญของทหารและพลเรือนโดยมีความสำคัญและวัตถุประสงค์ในการมอบให้แก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์อย่างโดดเด่นแก่ประเทศฝรั่งเศสในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารและปัจเจกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศฝรั่งเศสและมีส่วนในการเสริมสร้างชื่อเสียงรวมทั้งภาพลักษณ์ของฝรั่งเศสทั้งในและนอกประเทศเช่นการทหารวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและมนุษยธรรมและเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องต่อผู้ที่สร้างคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาติพร้อมทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำความดีและสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในปัจจุบันได้มีการขยายวงของผู้ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ให้ครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติที่มีคุณูปการต่อประเทศฝรั่งเศสและบุคคลที่ทำคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติอาทิเช่นงานด้านการอนุรักษ์และวัฒนธรรมลักษณะของเครื่องอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์เป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อไบโอ๊คและลอเรลไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญเกียรติยศและปิตุภูมิและวันที่สถาปนาลำดับชั้นและเครื่องยศอิสริยาภรณ์เลชิยงดอเนอร์แบ่งเป็น5ชั้นดังต่อไปนี้ 1. เชวาลิเยชั้นอัศวินประดับดวงตราโดยไม่มีแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 2. ออฟิซิเยชั้นเจ้าพนักงานประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้าย 3. กอมองเดอร์ชั้นนายกองประดับดวงตราบนกันถาพรหรือแถบห้อยคอ 4. กรองตอฟิซิเยชั้นนายทัพประดับดวงตราพร้อมแถบลายเถากุหลาบเหนืออกซ้ายและประดับดาราเหนืออกขวา 5. กรองครัวชั้นมหากางเขนเป็นชั้นสูงสุดประดับดวงตราและสายสะพายพาดเฉียงจากบ่าขวาและประดับดาราเหนืออกซ้ายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2406พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองครัวเมื่อปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยเมื่อปีพุทธศักราช2550สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงได้รับถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสชั้นตรากรองตอฟีซิเยประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ต
3: ลอดทั้งวันที่ผ่านมานะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องนางอุเพนสุรเดชอายุ71ปีกล่าวว่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันแรกเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อช่วยฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และผ้าไหมไทยทำให้ประชาชนมีรายได้พร้อมทั้งเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จที่ยังรู้สึกประทับใจอยู่เสมอ
4: เคยเข้าไปรับเสด็จที่ในวังบ่อยก็รู้สึกปลื้มรู้สึกว่าพระองค์เป็นพระองค์ที่น่ารักมีพระเมตตาช่วยเหลือประชาชนทุกหย่อมย่าทุกที่ที่ท่านไปก็เจริญขึ้นเยอะนะคะผ้าไทยด้วยแล้วก็เครื่องจักสานต่างๆที่ท่านมีแถวอยู่ที่ปังชัยอ่ะเนาะแล้วก็เสด็จพระดำเนินดูแลประชาชนต่างๆที่ท่านผ่านไปตรงไหนเราก็จะไปรับเสด็จที่นั่น
3: ขณะที่นางกุสุมาแย้มยงอายุ67ปีกล่าวว่ารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสร้างอาชีพให้ประชาชนในต่างจังหวัดพร้อมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปรวมทั้งยังบอกเล่าถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยมีโอกาสรับเสด็จ
5: ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะเคยเห็นเคยเจอก็ดีใจทุกครั้งค่ะตอนทำงานก็เจอได้มอบช่อดอกไม้เวลาท่านเสด็จก็ไปรับเสด็จสวยมากเรารู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่เด็กแล้วค่ะชอบหมดอ่ะชอบพี่ไม้สุดพี่ผ้าไหมทำให้คนต่างจังหวัดมีอาชีพแล้วก็มันไม่สูญหายไป
3: พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568ถึงวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว 787,889 คนปุริมปัสสภาภาครายงาน
1: ศูนย์พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่จัดงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อชมความงดงามของกล้วยไม้นานาพันธุ์กว่า 3,000 ต้นตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้
6: นายมนชัยศรีเจริญศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์เปิดเผยว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดกิจกรรมสุดพิเศษแห่งปีตลอดเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569ร่วมสัมผัสช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของธรรมชาติท่ามกลางหมู่มวลดอกกล้วยไม้นานาพันธุ์และฝูงผีเสื้อแสนงดงามในบรรยากาศกลางหุบเขาเที่ยววันเดียวครบทั้งความสุขความสดชื่นและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติอย่างแท้จริงในงานอัศจรรย์60วันแห่งสีสันธรรมชาติสวนสวรรค์พันกล้วยไม้และผีเสื้อ The 60 Day Botanical Bloom Orchids and Butterfliesทั้งนี้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมตื่นตากับความงดงามของพันกล้วยไม้กว่า30สายพันธุ์มากกว่า 3,000 ต้นทั้งกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมสีสันสดใสจัดแสดงอย่างสวยงามทั่วพื้นที่ภายในโรงเรือนกล้วยไม้และเฟิร์นรวมถึงโรงเรือนป่าดิบชื้นท่ามกลางสายหมอกและน้ำตกสูงกว่า30เมตรที่พร้อมสร้างประสบการเสมือนอยู่กลางป่าฝนเขตร้อนพร้อมเติมเต็มความมหัศจรรย์ด้วยฝูงผีเสื้อหลากสีหลายชนิดที่จะบอยบินอย่างอิสระรอบตัวนักท่องเที่ยวภายในโรงเรือนพันไม้น้ำที่กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศที่หาได้ยากในช่วงเวลานี้เท่านั้นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีชาปนกิจน้องรถชาวอุบลราชธานีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
7: ที่วัดสวนสวรรค์ตำบลพิบูลอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีชาปนกิจนางสาววิภารัตน์เผ่าภูรีหรือน้องโรสชาวจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งน้องโรสเป็นผู้หนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมา ภายในงานครอบครัวน้องโรสได้รับมอบเงินสินไหมทดแทนจากภาคส่วนต่างๆเช่นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัททิพยประกันภัยรวมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพโดยมีญาติๆและเพื่อนๆของน้องโรสส่วนราชการประชาชนตัวแทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจำนวนมากเข้าร่วมพิธีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกได้ดูแลทั้งกรณีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่อย่างกรณีน้องโรสที่เสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสินไหมกว่า 2.9 ล้านบาทจะเหลืออีกประมาณ 300,000 บาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะนำส่งให้ในภายหลังส่วนผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกดังนั้นทุกภาคส่วนต้องดูแลอย่างใกล้ชิดในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเจ้าหน้าที่พนักงานต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่สำคัญทุกคนต้องเคารพในกฎระเบียบจราจรเพราะการป้องกันและลดอุบัติเหตุต้องใช้ความร่วมมือของทุกฝ่ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางรางแจ้งความเอาผิดรถเมย์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันระบุผิดพ.ร.บ.ขนส่งทางรางและกฎหมายอาญาพร้อมสั่งตรวจปัสสาวะพนักงานที่เกี่ยวข้อง
8: นายรักษิตไวตีผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าขณะนี้กรมการขนส่งทางรางได้เข้าแจ้งความกรณีรถเมล์จอดคร่อมรางรถไฟที่ย่านมักกะสันในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และอาจเข้าข่ายความผิดอาญาอื่นซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบทั้งการกระทำความเสียหายและผู้กระทำผิดรวมถึงอาจกระทบต่อการคุ้มครองของบริษัทประกันภัยเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบขนส่งและประชาชนแต่จำนวนข้อหายังไม่สามารถระบุได้ต้องรอพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณารายละเอียดเป็นรายกรณีโดยเฉพาะกรณีนำสิ่งกีดขวางมาวางบนรางจนกระทบการเดินรถไฟซึ่งกฎหมายกำหนดความผิดไว้ชัดเจนแม้บางกรณีอาจไม่มีเจตนาก็ต้องพิจารณาตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้นายรักษิตเปิดเผยเพิ่มเติมว่าหลังเกิดเหตุยังมีคำสั่งตรวจสารเสพติดพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมย้ำว่าการใช้สารเสพติดไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่าจะอยู่ในระบบการขนส่งรูปแบบใดก็ตามดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
10: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการขายอาวุธเหล่านี้ต้องใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านพร้อมยืนยันว่ากองทัพสหรัฐยังคงมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากพอที่จะสนับสนุนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐโดยอ้างว่าการที่รัฐบาลสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมียุทโธปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเลโอนิดปาเซสนิช ผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในวันนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองกำลังยูเครนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในเมืองสตาโรบิลส์ของแคว้นลูฮันส์เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย10รายบาดเจ็บอีก48รายและยังคงสูญหายอีก11รายด้านกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศรัสเซียประนามเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของกองกำลังยูเครนโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยูเครนเป็นฝ่ายที่ต้องการขัดขวางความพยายามทางการเมืองและการทูตในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่กองกำลังยูเครนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวของรัฐบาลรัสเซียพร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนได้ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวโบลิเวียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงลาปาสเมืองหลวงของโบลิเวียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสแห่งโบลิเวียลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารของรัฐบาลในกรุงลาปาสแต่ยังคงไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งนี้ประธานาธิบดีโรดริโกปาสเริ่มดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีโบลิเวียเมื่อ6เดือนที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศที่เลวร้ายที่สุดเป็นประวัติการซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันรายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ซุปเปอร์500ประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ7ของโลกโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะลีเน่ฮอยมาร์คเคสเฟรดมือวางอันดับ8ของรายการจากเดนมาร์กไป2ต่อ0เกม 21-12 และ 21-12 ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ28ของโลกตบเอาชนะคริสโตโปป๊อปมือวางอันดับ3ของรายการและมืออันดับ4ของโลกจากฝรั่งเศสไป2เกมรวด 21-13 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหลี่ชื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่พักพลธีระรัศกุลกับป่อป้อทรัพย์สิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ20ของโลกสู้เต็มที่ตบเอาชนะเกาซินวากับเฉินฟางหุ้ยคู่มืออันดับ7ของโลกจากจีนไป2ต่อ1เกม 15-21 21-15 และ 21-17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ TMISTAF World Cup เซปักตะกร้อ2026ที่สนามติติวังซาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบรองชนะเลิศประเภททีมชุดชายทีม A ของไทยส่งกฤษณพงษ์นนทโคตรรับหน้าที่เสิร์ฟวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงและธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดก่อนช่วยการพาทีมเอาชนะเกาหลีใต้ทีม A ไปได้2ต่อ0เซต 15-13 และ 15-10 ส่วนทีม B ไทยส่งพรเทพถิ่นบางบนลงเสิร์ฟมฤคินพันมกรเป็นตัวชงและจิรศักดิ์ผักบัวเงินเป็นตัวฟาดโดยทั้ง3คนโชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าเอาชนะเกาหลีใต้ทีม B ไป2เซตรวด 15-10 และ 15-9 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้2ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเจ้าภาพมาเลเซียการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขจังหวัดพิจิตรรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกพร้อมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าเส้นชัยเป็นคนที่2และนพดลคล้ายมณีหารตามมาเป็นลำดับที่3ส่วนรุ่นประชาชนหญิงชุติการกิจวานิสเถียรนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จที่2เป็นของหทัยเพชรใจสว่างและเขมิกาศรีโสภาตามมาเป็นลำดับที่3 พลตรีสมสกุลวิจิตภาพเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกในฐานะประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นมวยสากลสมัครเล่นกองทัพบกได้เดินทางมาเยี่ยมพร้อมให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจพร้อมมอบอุปกรณ์การฝึกซ้อมแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่กำลังพลสังกัดกองทัพบกก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นกีฬากองทัพไทยครั้งที่56ประจำปี2569ที่สโมสรทหารบกพันตรีคุณาพันธ์ชมสุขผู้ควบคุมทีมเปิดเผยว่าความพร้อมทัพนักชกทีมกองทัพบกได้เฟ้นหาตัวแทนจากดีกรีแชมป์กีฬากองทัพบกปีนี้ซึ่งแข่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลายคนมีดีกรีเป็นทีมชาติก่อนมาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันนานนับเดือนภายใต้การติวเข้มจากผู้ฝึกสอนฝีมือดีอดีตนักชกทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อทำผลงานให้เต็มที่และหวังรักษาแชมป์ถ้วยรวมกีฬามวยไทยสมัครเล่นประเภททีมชายสมัยที่2ติดต่อกันให้ได้หลังจากปีที่แล้วเข้าชิงมากถึง8รุ่นจาก10รุ่นน้ำหนักพร้อมคว้าแชมป์มาได้มากที่สุด6เหรียญทอง
13: เราได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเราก็หวังสูงสุดนะครับแต่ไม่อยากจะพูดว่าต้องทุกรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราประมาทหรือว่าดูถูกทีมอื่นเราก็มีความพร้อมที่จะสู้กับทุกคนทุกทีมนะครับ
12: สำหรับการแข่งขันกีฬากองทัพไทยเป็นการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับประเทศที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีหน่วยงานหลัก5ฝ่ายเข้าร่วมได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการกองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกีฬามวยไทยสมัครเล่นกำหนดแข่งขันมวยชาย10รุ่นและหญิง5รุ่นชิงชัยวันที่25ถึง27พฤษภาคมนี้ที่สนามมวยลุมพินีพาณิชย์คาดนาครายงาน
14: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
15: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
14: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
15: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
14: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
16: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: สรธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
17: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
15: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
14: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
15: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
14: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
15: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจรรโลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจัดมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้รายการอ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาสุดยอดแห่งนิยายอิทธิปาฏิหาริย์ที่มีการกล่าวถึงที่มาของเทวดาจิตองค์สำคัญรวมทั้งบุคคลสำคัญในเรื่องที่บอกว่ามีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ที่ชื่อเรื่องว่าห้องศิลป์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเรื่องราวที่อยู่ในห้องศิลป์นี้

ท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการไม่ว่าจะในมิติใดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็เข้าไปค้นเรื่องแล้วสำหรับห้องสินเนี่ยถ้าอยากจะฟังเรื่องราวอะไรต่อบอกกล่าวกันมาได้หรือว่าในระหว่างนี้อยากจะให้หาเรื่องอะไรมาเสริมหรือว่าตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนะครับมีความรู้และอยากจะแบ่งปันไปยังท่านผู้ฟังท่านอื่นๆก็บอกกล่าวกันมาได้เลยมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยและแนะนำรายการกันนะครับช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันด้วยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจักรแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ bjwatthana bj ก็ตัดย่อ มาจากบุญจับนะครับเป็น bboy j japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย wa-tana ส่วนกับแอสซานนั้นก็@gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องสินกันเลยเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเกียงจูแย่พอรู้ข่าวว่าข้าศึกเนี่ยจับโลเฉียไปได้ก็เป็นทุกข์มากทีเดียวแล้วก็คิดว่าดูถ้าจะมีผู้วิเศษมาช่วยเต็งจิ๋วกงอีกแล้วพอถึงเวลาเช้าทหารก็มาบอกเกียงจูแย่บอกว่าโทเหงสนที่จับโลเฉียไปนั้นยกมาอีกแล้วอึ้งเตียนหัวพอได้ยินดังนั้นก็บอกกับเกียงจูแย่บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะขอออกไปรบกับโทเหงสนแก้แค้นในการที่จะจับโลเฉียไปเกียงจูแย่อนุญาตแต่ก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยออกรบครั้งนี้จงระวังตัวอย่าประมาทอึ้งเทียนหัวก็ใส่เกราะขึ้นขี่กิเลนถือกระบองคุมทหารออกไปแล้วก็ร้องว่ากับโทเหงสุนบอกว่าไอ้เจ้าสัตว์ที่ไม่มีศีรษะบังอาจจับเอาเพื่อนกูไปว่าแล้วก็ขับกิเลนลำกระบองเข้ารบกับโทเหงสุนได้สัก10เพลงโทเหงสุนก็เอาเชือกทิ้งไปมัดอึ้งเทียนหัวตกลงมาจากหลังกิเลนแล้วก็ให้คุมตัวเอาไปกลับค่ายโลเฉเห็นโทเหงสุนมัดอึ่งเทียนหัวมาก็เสียใจนักอึ่งเทียนหัวเป็นคนโทโสมากเห็นโลเฉต้องทรมานอยู่ก็แค้นขึ้นไปอีกโดดขึ้นมาแล้วก็ร้องบอกว่าพวกเราหาควรจะเป็นเช่นนี้ไหมโลเฉก็บอกว่าอย่าวุ่นวายให้ลำบากตัวไปเลยชีวิตของเราเนี่ยจวนจะสิ้นอยู่แล้วเกียงจูแย่แจ้งว่าโทเหงสุนจับอึ่งเทียนหัวไปได้โอ้โหยิ่งทุกข์ร้อนขึ้นมาอีกคนหนึ่งทั้งฝ่ายเต็งจิ๋วกงคันเห็นโทเหงสุนได้ชัยชนะมาก็แต่งโต๊ะเชิญโทเหงสุนกับทหารทั้งปวงมาเสพสุราโทเหงสุนเมาสุรานักก็คิดกำเริบขึ้นที่บอกว่าถ้าเราได้เป็นแม่ทัพหน้ามาแต่แรกบ้านนี้ก็ได้ตัวเกียงจูแย่กับบูอ๋องมาแล้วเต็งจิ๋วกงกับทหารทั้งปวงก็สรรเสริญโทเหงสุนไม่อันมากทหารทั้งปวงพอเสพสุราแล้วต่างคนต่างก็คำนับเต็งจิ๋วกงจะไปที่อยู่เต็งจิ๋วกงก็เลยบอกว่าท่านทั้งปวงกำลังน้อยเสพสุราขับเคี่ยวไปกับเราไม่ได้ทหารทั้งปวงก็ลาไปแต่โทเหงสุนก็ยังเสพสุราอยู่กับเต็งจิ๋วกงเต็งจิ๋วกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าถ้าท่านตีได้เมืองไซกีแล้วนางเต็งตันหยกบุตรเรานี้เราจะยกให้เป็นภรรยาท่านโอ้โหโทเหงสุนพอได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีนะลุกขึ้นคำนับเต็งจิ๋วกงแล้วบอกว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตเลยทีเดียวครั้นเวลาเช้าเต็งจิ๋วกงจึงว่ากับโทเหงสุนบอกว่าเรามาตั้งประชิดเมืองไซกีอยู่ช้านานทหารทั้งปวงก็ได้รับความลำบากนักเจ้าจงรีบตีเอาเมืองไซกีเสียโดยเร็วจะได้ยกกลับไปเป็นขุนนางเมืองหลวงตามที่มีความชอบโทเหงสุนก็เลยประจัดแยงทหารแล้วก็ยกออกจากค่ายเข้าไปถึงหน้าเมืองไซกี
ให้ทหารร้อง

ท้าทายเกียงยูหยาต่างๆนานาทหารซึ่งรักษาหน้าที่เห็นนั้นก็เข้าไปบอกเกียงยูหยาให้ทราบทุกประการทั้งฝ่ายเกียงยูหยาก็ใส่เกราะขี่สู่ปุดเสียงถือกระบองยกทหารออกมาจากเมืองโทเฮงซุนจะบอกว่ากับเกียงยูหยาว่าจงมาคำนับเราแต่โดยดีอย่าต้องให้ผูกมัดไปเลยเกียงยูหยาก็ย้อนบอกว่าท่านมีความรู้ประการใดจึงบังอาจมารบกับเราโทเฮงซุนก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดแกว่งกระบองเคารพกับเกียงยูหยาได้สัก5 เพลงโทเฮงซุนก็เอาเชือกวิเศษโยนไปมัดเกียงยูหยาตกลงมาจากสู่ปุดเสียงทหารโทเฮงซุนก็ตรูกันเข้าไปจะจับเกียงจูแยทหารเมืองไซกีก็เข้ารบป้องกันพาเกียงจูแยรีบเข้าไปในเมืองได้แล้วต่างคนต่างก็แก้มัดจนกระทั่งเอากระบี่ตัดเชือกแล้วก็เชือกไม่ขาดไม่ใช่แค่ไม่ขาดยิ่งรัดหนักเข้าไปอีกเกียงจูแยได้ความเวทนานักแล้วคิดว่าเชือกเนี้ยเขาทำด้วยอิทธิฤทธิ์จะเชือดตัดที่ไหนจะขาดได้เกียงจูแยก็สั่งทหารตั้งปูบอกว่าโอ้อย่าวุ่นวายไปเลยแล้วตัวเองก็นิ่งหลับตาระลึกถึงง่วนสีเทียนจุนซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายบูอ๋องแจ้งว่าเกียงจูแยเสียทีข้าศึกมาก็ลงมาเยี่ยมเห็นเกียงจูแยต้องมัดก็ตกใจเข้าแก้เชือกมัดเกียงจูแยเกียงจูแยจึงบอกว่าท่านอย่าได้แก้ให้ลำบากเลยเชือกนี้หาเหมือนเชือกทั้งปวงไม่บูอ๋องได้ฟังดังนั้นก็ร้องไห้รักเกียงจูแยไปอันมากและบอกว่าท่านกระทำศึกมาหลายครั้งแล้วหาได้ความเวทนาเหมือนครั้งนี้ไม่พอในประตูมาบอกว่ามีผู้มาหาเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้พาตัวเข้ามาแต่เหาะท่องจือเข้าไปเห็นเกียงจูแยถูกเชือกมัดอยู่ก็บอกว่าง่วนสีเทียนจุนนั้นให้ข้าพเจ้ามาแก้ท่านว่าแล้วก็เอาตรายันวางลงที่เชือกแล้วก็ไร่มนเอามือชี้เข้าตรงหัวเงื่อนพอว่ามนเสร็จเชือกก็หลุดออกจากคอเกียงจูแยเกียงจูแยก็ลุกขึ้นคุกเข่าลงกับนับไปข้างเขาขุนหลุนซัวแล้วก็คำนับบูอ๋องแปะเหาะท่องจือก็ลากลับไปเกียงจูแยจึงว่ากับปู่อ๋องบอกว่าเชือกนี้มีแต่ของอาจารย์ลีกิวสุนซึ่งจะให้มาทำแก่ข้าพเจ้าก็ผิดนักทันเวลารุ่งเช้าโทเฮงสุนก็ยกทหารมาถึงหน้าเมืองแล้วก็ให้ตีม้าล่อแล้วก็กลองศึกอื้ออึงอยู่เอียวเจียนจึงว่ากับเกียงจูแยบอกว่าข้าพเจ้าจะขอออกไปรบกับโทเฮงศูนย์แก้แค้นในจงได้แล้วเอี่ยวเจียนก็ขึ้นมาถือทวนคุมทหารยกออกไปโทเฮงศูนย์ยังถามมาว่าท่านชื่ออะไรล่ะเอี่ยวเจียนก็บอกว่าเราในชื่อว่าเอี่ยวเจียนว่าแล้วก็ขับม้ารำทวนคารบกับโทเฮงศูนย์ได้สัก7 เพลงโทเฮงศูนย์ก็เอาเชือกทิ้งไปมัดเอี่ยวเจียนตกลงมาจากม้าผ่านโทเฮงศูนย์ก็เข้ากลุ่มรุมจับตัวเอี่ยวเจียนได้โทเฮงซุนก็พาทหารกลับมาที่ค่ายพอถึงค่ายได้ยินเสียงทางฟ้าร้องเอี่ยวเจียนก็พลัดจากมือทหารหายตัวไปทหารทั้งปวงแลดูเห็นแต่ก้อนศิลากลิ้งอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงซุนก็สงสัยยืนตะลึงอยู่พอเอี่ยวเจียนร้องมาบอกว่ากูจะเอาชีวิตไอ้เตี้ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้าไปเอาทวนแทงโทเฮงซุนโทเฮงสุนก็รำกระบองเข้ารบเอียวเจียนเป็นสามารถเอียวเจียนก็ปล่อยสุนัขที่มีฤทธิ์ออกไปหมายจะให้กัดโทเฮงสุนโทเฮงสุนดำดินหนีไปเอียวเจียนก็ไร่มนหายตัวเข้าไปในค่ายแล้วพาอึ้งเทียนหัวกับโลเฉียนหนีออกมาจากค่ายเอียวเจียนก็ควบม้าพานายทหารทั้งสองกลับมาที่เมืองไซกีเล่าความซึ่งรบกับโทเฮงสุนจนกระทั่งโทเฮงสุนนั้นดำดินหนีไปให้กับเกียงจูแยฟังทุกประการแล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนดำดินมาผุดขึ้นในเมืองถ้ามาโผล่ในเวลากลางคืนท่านจะคิดแก้แค้นประการใดเกียงจูแยทอดใจใหญ่แล้วก็บอกว่าโทเฮงสุนเขามีวิชายิ่งยวดนักและเชือกสึงมัดเราวันนั้นก็เห็นจะเป็นเชือกของอาจารย์จีหลิวสุน
เหยี่ยวเจิ้งก็บอกว่าถ้าท่านสงสัยดังนั้นข้าพเจ้าจะพาท่านไปที่เขาเทียบเหลิงซัวสืบเอาความให้จงได้ซึ่งเกียงจูแยก็เห็นชอบด้วยทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคันเห็นเอียวเจียนกลับไปแล้วก็ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินภายในค่ายติงอยู่กงก็ถามบอกว่าท่านไปรบวันนี้เป็นประการใดบ้างล่ะทูเฮงสุนก็เล่าความให้เต็งจิวกงฟังทุกประการและทูเฮงสุนก็บอกว่าเวลาค่ำวันนี้แต่ข้าพเจ้าผู้เดียวจะเข้าไปตัดศีรษะเกียงจูแยกับบูอ๋องให้ท่านเต็งจิวกงได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยนักก็ถามทูเฮงสุนบอกว่าท่านจะทำประการใดจึงจะเข้าไปในเมืองไซกีได้ทูเฮงสุนจะบอกว่าข้าพเจ้านะรู้วิชาดำลงไปเดินใต้ดินได้วันละพันลี้คิดข้างไทยก็คงจะเป็นทางสัก12,500เซนข้าพเจ้าจะดำดินไปผุดขึ้นภายในเมืองไซกีในเวลากลางคืนถึงเกียงจูแยจะมีสติปัญญาประการใดก็เห็นจะรักษาศีรษะเอาไว้ไม่ได้แต่จิวกงได้ฟังดังนี้ก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าถ้าท่านทำได้ดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าติวอ๋องก็จะสิ้นเสียนน้ำกันสักทีหนึ่งไฟเกียงจูแย่ตั้งแต่รู้ว่าโทเหงสุนดำดินได้โอ้โหมีความวิตกน่าดูเลยพอบังเกิดพายุพัดเสาธงที่ปักอยู่หน้าบ้านหักพับลงเกียงจูแย่เห็นเป็นประหลาดก็เสี่ยงทายดูตามที่เคยสังเกตขันแล้วพอรู้ความก็ตกใจจึงปรึกษากับเอียวเชียนบอกว่าเพลาคำวันนี้โทเฮงสนดูจะดำดิ่งเข้ามาทำอันตรายบูอองกับเราท่านจะคิดป้องกันประการใดเอียวเชียนก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ามีอุบายอยู่อย่างหนึ่งเห็นจะจับโทเฮงสนได้เกียงจูใหญ่ก็ถามบอกว่าอุบายของท่านจะเป็นอย่างไรล่ะเอียวเชียนก็บอกว่าข้าพเจ้าผู้เดียวนี่แหละจักนิมิตให้เป็น4คน5คนได้เพลาค่ำวันนี้ท่านจงเชิญปูอ๋องมาไว้ณตึกของท่านข้าพเจ้าจะนิมิตให้เหมือนปูอ๋องและตัวข้าพเจ้าจะนิมิตเหมือนเป็นสตรีอยู่ที่เตียงของปูอ๋องนอนถ้าโทเฮงสุนเข้าไปทำร้ายรูปนิมิตข้าพเจ้าจะจับตัวโทเฮงสุนให้ได้เกียงจูแยได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงสั่งทหารนั้นให้เอากระจกขึ้นไปแขวนเอาไว้ที่ประตูบ้าน3อันในตึกที่อยู่ก็แขวนกระจกเอาไว้5อันแล้วก็สั่งให้ทหารนั้นใส่เกราะถืออาวุธเตรียมไว้พร้อมทหารเก่าทันก็ให้ขึ้นสายพาดลูกไว้แล้วก็ให้ไปเชิญปูอ๋องมาที่ตึกปูอ๋องก็ถามบอกว่าท่านมีธุระสิ่งไรเอียงจูแย่ก็เลยคิดอยู่ในใจว่าถ้าเราจะบอกความจริงว่าโทเฮงสุนจะลอบเข้ามาทำร้ายดูท่าทางบูอองจะตกใจนะก็เลยบอกว่าเวลาค่ำวันนี้ข้าพเจ้าจะซักซ้อมหัดทหารให้สันทัดการรบกลางคืนเอาไว้บ้างก็เลยเชิญท่านมาเสพสุราแล้วก็จะได้ดูฝีมือทหารนั้นรำเพลงอาวุธเล่นให้สบายใจบูอองไม่ได้รู้เหตุผลประการใดก็มีความยินดีจึงบอกว่าซึ่งท่านคิดให้ทหารหัดซ้อมกลางคืนนี้ดูเป็นความคิดที่แยบคายนักเกียงจูแยก็เลยเชิญบูอ๋องมาแต่งโต๊ะแล้วก็รินสุราคำนับให้บูอ๋องขณะเมื่อบูอ๋องกับเกียงจูแยเสพสุราอย่างนั้นทหารทั้งปวงก็ถืออาวุธถอดฝักยืนรักษาอยู่ทั้งสี่ด้านทหารเก่าทันและทหารเลวก็ยืนเป็นชั้นๆออกมาตามที่เกียงจูแยจัดไว้ทั้งฝ่ายโทเหงสุนครั้นเวลายามเศษก็แต่งตัวถือกระบี่สั้นเข้าไปคำนับลาเต็งจิวกงแล้วก็เดินออกไปจากค่ายเต็งจิวกงในทหารทั้งปวงก็ตามมาดูโทเฮงสุนดำดินโทเฮงสุนพอถึงนอกค่ายก็อ่านมนต์ดำดินลงไปแล้วหามีปากช่องอยู่ไหมเรียกว่าดำไปแล้วก็ปิดปากถ้ำเลยปากปล่องไปเลยว่ากันเถอะนะครับทหารทั้งปวงเห็นประจักษ์ดังนั้นต่างคนต่างก็สรรเสริญโทเฮงสุนบอกว่าโอ้โหมีฤทธิ์บนเทพยดาเลยทีเดียวแต่ว่าเต็งจิวโกงนั้นมีความยินดีมากเป็นพิเศษตกขาลงแล้วก็แหงหน้าขึ้นหัวเราะบอกว่า
บุญของพระเจ้าติวอ๋องยังมากอยู่เทพพยดาจึงดลใจให้โทเฮงสุนมาเป็นทหารของเราแล้วเต็งอยู่คงก็พาทหารกลับเข้าไปค่ายแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงให้ใส่เกราะผูกม้าเตรียมไว้แล้วก็บอกว่าถ้าโทเฮงสุนทำการในเมืองสำเร็จเราจะได้ซ้ำเติมได้ทันท่วงทีทั้งฝ่ายโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในกำแพงเมืองไสกีแล้วก็เดินเที่ยวดูไปเพื่อที่จะหาบ้านของเกียงจูแยพอเห็นบ้านแห่งหนึ่งจุดโคมไฟสว่างแล้วก็ได้ยินเสียงคนอื้ออึงโทเฮงสุนก็แวะเข้าไปดูเห็นทหารใส่เกราะถืออาวุธยืนรายรอบบ้านโทเฮงสุนก็คิดว่าบ้านเนี้ยท่าทางจะเป็นบ้านของเกียงจูแยแน่แล้วก็เลยแอบซุ้มประตูคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแยฝ่ายเอียวเจียนครั้นเห็นเงาในกระจกก็รู้ว่าตอนนี้โทเฮงสุนเข้ามาในเมืองแล้วก็เข้าไปกระซิบบอกเกียงจูแยแล้วก็รีบกลับมาจัดแจงซึ่งจะจับโทเฮงสุนให้ได้พอเอียวเจียนกลับไปแล้วเกียงจูแยก็เชิญบูอ๋องเข้าไปในตึกที่เป็นที่ลับทั้งฝ่ายโทเฮงสุนคอยทีที่จะทำร้ายเกียงจูแยอยู่ช้านานเห็นไม่ได้ทีแล้วก็คิดว่าทหารเกียงจูแยพรักพร้อมกันจำจะไปฆ่าบูอองเสียก่อนจึงจะค่อยกลับมาฆ่าเกียงจูแยในภายหลังคิดขนาดแล้วโทเฮงสุนก็รีบไปที่อยู่ของบูอองครั้นเข้าไปในกำแพงแก้วพอได้ยินเสียงมโหรีทำอยู่บนที่นั่งเย็นโทเฮงสุนก็แงนหน้าขึ้นไปดูเห็นชายคนหนึ่งใส่เสื้อเหลืองลายทองกับสตรีสี่คนนั่งอยู่โทเฮงสุนไม่รู้จักบูอองก็ยังสงสัยพอชายนั้นพูดกับสตรีบอกว่าบ้านเมืองเรานั้นข้าศึกมาตั้งประชิดอยู่ซึ่งมันจะนั่งเล่นโมโหรีอยู่อย่างนี้มันไม่ควรราษฎรทั้งปวงจะครหานินทาเอาได้แล้วก็ชวนสตรีเหล่านั้นลงจากที่นั่งเย็นเดินเข้าไปในตึกที่นอนโทเฮงสุนได้ยินดังนั้นก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวของบูอ๋องก็เลยสะกดตามมาแอบอยู่ที่ประตูตึกอยู่คอยอยู่ว่าบูอ๋องหลับจะลอบเข้าไปทำร้ายโทเฮงสุนยืนคอยสักครู่หนึ่งพอได้ยินเสียงกรนก็เข้าใจว่าบูอ๋องคงหลับแล้วโทเฮงสุนก็ถอดกระบี่เดินเข้าไปในม่านแล้วก็เปิดมุ้งขึ้นเห็นบูอ๋องกับสตรีนอนอยู่ก็มีความยินดีนักโดดขึ้นไปบนเตียงเอากระบี่ฟันบูอ๋องคอขาดศีรษะกระเด็นไปเลยทีเดียวแล้วก็ผลักร่างศพของบูอ๋องลงจากเตียงโทเฮงสุนยืนพินิจดูสตรีนั้นรูปงามก็มีใจรักก็เลยปลุกนางขึ้นแล้วก็บอกว่าบูอ๋องนั้นน่ะเราฆ่าเสียแล้วตัวเจ้าจะตายตามบูอ๋องหรือยังรักที่จะมีชีวิตอยู่สตรีที่ถูกปลุกขึ้นมาก็ทำเป็นว่าตกใจแล้วก็บอกว่าข้าศึกก็ควรจะผูกใจเจ็บแค้นข้าวฟันกันแต่ผู้ซึ่งเป็นทหารที่จะฆ่าข้าพเจ้านั้นเป็นผู้หญิงซะนี่อาวุธท่านจะเปื้อนโลหิตเสียเปล่าถ้าท่านเห็นรูปร่างข้าพเจ้าไม่ควรจะรินสุราคำนับท่านก็เอาให้พัดน้ำชาเถอะแล้วก็ทำชายตาศบตาโทเฮงสุนนะแบบเรียกว่ายั่วยวนเลยทีเดียวแหละโทเฮงสุนนั้นแต่เกิดมาอยู่แต่กับอาจารย์ที่เขาเหยียบเหล็งสัวยังไม่ได้เคยพบหรือว่าการที่มาเกี่ยวพานกับผู้หญิงอย่างไรเลยครั้นได้ฟังนางว่าดังนี้ก็ยิ่งมีความรักนะเรียกว่าคลั่งเลยทีเดียววางกระบี่แล้วก็ทุดนั่งลงกอดสตรีนั้นสตรีนั้นก็กอดโทเฮงสุนเข้าไว้แน่นโทเฮงสุนก็บอกว่านางรูปงามเจ้าคลายมือออกบ้างเถอะนางนั้นจึงบอกว่าไอ้เตี้ยมึงรู้จักว่าใครแล้วก็ร้องเรียกทหารซึ่งซุ่มอยู่ว่าได้ตัวไอ้คนร้ายแล้วทหารทั้งปวงพอได้ยินอย่างนั้นก็ตรูเข้ามาจับโทเฮงสุนนางผู้นั้นก็กลายร่างเป็นเอี่ยวเจียนจับโทเฮงสุนหนีบรักแร้พาเข้ามาที่บ้านของเกียงจูแยทหารทั้งปวงก็มีความยินดีนักตีกลองและม้าลอดล้อมเอียวเจี้ยนเข้ามาโทเฮงสุนนั้น
ไม่ได้มีเสื้อกางเกงก็ละอายนักหลับตานิ่งเสียหาดิ้นรนไม่เกียงจูแยที่อยู่ในตึกได้ยินเสียงม้าล่อและกลองอื้ออึงขึ้นก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดตีกลองอื้ออึงขนาดนั้นล่ะทหารทั้งปวงไม่ได้รู้เหตุการณ์ต่างคนต่างก็นิ่งอยู่เกียงจูแยให้เกิดความสงสัยยิ่งนักก็เลยถอดกระบี่ออกมาที่ประตูตึกพอเห็นเอียวเจี้ยนได้ตัวของโทเหงสุนดีบรักแร้เข้ามาเกียงจูแยก็มีความยินดีนักจึงบอกว่าเป็นไรไม่ให้ทหารมัดเข้ามาเล่าท่านต้องหิ้วมันอยู่ให้มันลำบากตัวเองทำไมล่ะเอียวเจี้ยนก็บอกว่าโทเหงสุนนี้ถ้าเท้าถึงดินมันจะดำดินหนีไปเกียงจูแยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านเอามันไปตัดศีรษะเถอะเอียวเจียนก็เอาตัวเหงสุนนั้นออกมานอกบ้านแล้วเอียวเจียนนั้นก็ถือกระบี่มือซ้ายหนีบโทเหงสุนข้างขวาพอถึงนอกบ้านเอียวเจียนก็ผลัดมือพอเท้าโทเหงสุนถึงดินโทเหงสุนก็ดิ้นหลุดจากมือของเอียวเจียนแล้วก็ดำดินหนีไปเอียวเจียนทิ้งกระบี่ลงแล้วก็ทอดใจด้วยเสียใจนักแล้วก็กลับมาแจ้งกับเกียงจูแยให้ทราบทุกประการเกียงจูแยพอได้ฟังดังนั้นก็ตะลึงไปแต่ก็ไม่ได้ว่าประการใดทั้งฝ่ายโทเฮงสุนพอกลับมาถึงค่ายได้ก็ลอบเข้าไปที่อยู่ของตัวเอาเสื้อกางเกงใส่พอรุ่งขึ้นก็เข้าไปหาเต็งจูกงแล้วก็บอกว่าเกียงจูแยกับบูอ๋องรักษาตัวสามารถนักหาได้ทีที่จะทำร้ายไม่เต็งจูกงก็เลยบอกว่าอานาบูอ๋องกับเกียงจูแยเนี่ยคงจะประบาดเขาสักวันหนึ่งนะท่านเหน็ดเหนื่อยมากแล้วจงไปหลับไปนอนให้สบายใจเถอะโทเหงสุนก็เลยลากลับมาที่พักจะเกิดอะไรต่อจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่ได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: ามวันและเวลานี
1: ้พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
6: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
5: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
6: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดให้พื้นที่8จังหวัดภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจร
9: ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำที่มั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมแฟลตบอยให้แก่ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่ากระทรวงอวให้ความสำคัญกับการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยนักวิจัยภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อพัฒนาแนวทางที่ตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงนอกจากนี้กระทรวงอวยังมุ่งผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบติดตามคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบวิเคราะห์และคาดการสถานการณ์ฝุ่นควันตลอดจนการสนับสนุนนวัตกรรมห้องลดฝุ่นระดับชุมชนและระบบแฟลตบอยสำหรับเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยพิบัติช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือองค์การอนามัยโลกขยายความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลพร้อมผลักดันบทบาทประเทศไทยในเวทีโลก
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักสุขภาพดิจิทัลและกองการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นการหารือต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองค์การอนามัยโลกฝ่ายไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโดยเฉพาะการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลการกำกับดูแลข้อมูลความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ให้ความสำคัญการทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองหรือ PHR โดยได้หารือเกี่ยวกับข้อเสนอการผลักดันวาระ PHR ในระดับนานาชาติเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งการรักษาพยาบาลการติดตามสุขภาพและการเชื่อมโยงบริการสุขภาพข้ามระบบซึ่งองค์การอนามัยโลกพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการประสานงานกับประเทศต่างๆและสนับสนุนด้านเทคนิคในการจัดทำร่างข้อเสนอที่เกี่ยวข้องที่ประชุมยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือในอนาคตเช่นการใช้ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและเตือนภัยด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นหุ้นส่วนเชิงรุกด้านสุขภาพดิจิทัลในระดับโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดมหกรรมอำนาจเจริญมูฟรวมใจไทยอำนาจสู่สุขภาพมั่นคงชุมชนเข้มแข็งณหอประชุมจังหวัดอำนาจเจริญสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนจัดงานดังกล่าวเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่พร้อมขับเคลื่อนนโยบายวันรีเกียนวันพอวินวันฮอสปิตอลเชื่อมโรงพยาบาลทุกระดับให้ทำงานร่วมกันลดความแออัดลดเวลารอคอยและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาภายในงานมีการจัดนิทรรศการและหน่วยงานบริการสุขภาพภายใต้แนวคิดเข้าถึงง่ายเชื่อมต่อได้ดูแลต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ต้องขอแสดงความเสียใจจากการจากไปของนะครับพี่เด่นกล้วยน้ำว้าฉายาของพี่เด่นนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการวงของน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับที่ได้จากไปโดยกระทันหันเมื่อช่วงที่ผ่านมาในวันที่19พฤษภาคมนี้นะครับก็มีการชาปนกิจไปในวันนี้แล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติของพี่เด่นนะฮะนายเด่นพัชรมนตรีที่วัดหนองไม้ไผ่อำเภอหนองบุญนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีการชาปนกิจไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาซึ่งจะมีงานนะครับที่จะได้เป็นคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนนะฮะที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตรของนะครับพี่เด่นนะฮะผมเรียกพี่เด่นนะฮะแต่เขาเรียกกันน้าเด่นน้าเด่นกล้วยน้ำว้านะครับในวันที่30พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปนะครับที่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่เดอะโมเมนต์เขาใหญ่ก็ไปฟรีคอนเสิร์ตนะครับก็เตรียมโต๊ะเก้าอี้แคมป์มาด้วยนะฮะจะมีศิลปินนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่จะได้นำทีมทั้งน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะครับแล้วก็อีกศิลปินมากมายนะฮะที่จะได้ไปร่วมงานในวันที่30ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะฮะก็ทักทายคุณผู้ฟังกันสวัสดีกันในคืนวันเสาร์กับผมพิญญรุ่งสมัยแล้วก็เพลงหลงทางที่เป็นเพลงที่พี่เด่นได้ร้องเอาไว้นะครับก็เราได้เลือกนำมาฝากกันผมไม่ได้เปิดเพลงของพี่เด่นเลยไม่ทราบเลยนะครับว่าแกมีเพลงเป็นอัลบั้มอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยจะมีฮะศิลปินมากมายนะครับอ๋อน้ำหมูไม่ได้มานะครับต้องขออภัยเขาส่งมาให้ล่าสุดน้ำหมูไม่ได้มานะครับนะฮะก็มีศิลปินของพี่ฟุตบาทนะครับพี่ฟุตบาทคณะขุนดงวงระเงียวเข้าเปลือกลิ้นเมยานีเทียบเทียมนะครับโมดไม้งามอาจารย์ประพาสบูเมาเทนคันทรีออดบ้านช้างตุ๋ยเดนเวอร์วงดินเหนียวปีชาเดอะเวสเซนแบนแล้วก็สมยศทองหลางก็คงจะเป็นใครต่อใครที่ได้เคยมีความสนิทเชื้อนะครับกับพี่เด่นก็มาร่วมงานกันได้นะครับไว้อะไรในการจากไปจากเพื่อนถึงเพื่อนนะครับคอนเสิร์ตเพื่อนถึงเพื่อนฟรีคอนเสิร์ตติดต่อสอบถามรายละเอียดที่086-386-4932นะครับคุณปู่ไวโอลิน086-386-4932นะครับก็ไปร่วมงานกันได้เพื่อที่จะได้นำค่าใช้จ่ายนะครับช่วยเหลือทุนการศึกษาให้กับบุตรของพี่เด่นกล้วยน้ำว้านะครับทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิญโยรุ่งสมัยและคือวันนี้คุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงก็เลือกเพลงหลงทางของพี่เด่นกล้วยน้ำว้ามาฝากกันเราเคยเจอกันเมื่อช่วงที่ทำงานมหกรรมดนตรีเพื่อธรรมชาติและชีวิตที่เขาใหญ่นะครับก็นานแล้วนะฮะหลายปีแล้วก็ไปร้านบ้านกล้วยน้ำว้านะฮะที่พี่เด่นได้ก่อร่างสร้างขึ้นนะครับก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีนะฮะแล้วก็มีมิตรภาพมิตรบิดใจนะครับที่ดีต่อกันแล้วกันนะครับก็คิดถึงนะฮะแต่มาไม่ได้เจอกันนี่แหละครับก็ถ้าเราห่างหายกันไปนะครับไม่ค่อยได้เจอกันวันหนึ่งก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยนะครับเหมือนกับหลายๆคนนะฮะที่ในขณะนี้ก็มีความเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าได้มีโอกาสเจอกันอย่างเช่นมาในทนดนตรีนะครับทุกเดือนเราก็ได้เจอกันเหมือนกับเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจอกันไปเดือนนึงนี่ก็มีความรู้สึกคิดถึงนะครับฉะนั้นเดือนนี้นะครับในวันที่29พฤษภาคมนี่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะฮะก็จะมีคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็คือนัทสิเผือกคนดันเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวก็จะมาเจอกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพอเพื่อนนักดนตรีทั้ง2วงนะครับทั้งวงคนดันเกวียนแล้วก็บางส่วนจากของพี่เขียวคาราบาวนะครับเสียดายที่แหมถ้าไปถึงเดือนกรกฎาคมนี้ได้ก็จะได้เจอเพื่อนเต็มวงกันเลยนะฮะถ้าอยู่ไปถึงคือมาเจอกันในวันที่13กรกฎาคมนะครับที่ให้คิวมาแล้วสำหรับคาราบาวนะครับก็เดี๋ยวเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวกันได้แต่ตอนนี้ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับ
ทนนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมก็มายืนยันการเข้าชมได้นะครับตอนนี้บัตรที่คุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ออกแบบนะครับทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์นะฮะแล้วก็บัตรนะครับบัตรทั้งสตาฟแล้วก็บัตรที่คนเข้าที่นั่งนะฮะเขาแล้วก็เรามายืนยันที่ด้านหน้านะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะได้รับบัตรที่นั่งนะครับแล้วก็เก็บบัตรนั้นไว้เป็นที่ระลึกซึ่งออกแบบมาอย่างงดงามทีเดียวนะครับเป็นประจำทุกๆครั้งที่เราได้มีบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับก็เก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับเวลาที่คิดถึงกันจากความรู้สึกของความเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางกันสุดท้ายของทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะแอดมินช้างน้อยนักเดินทางได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคนฟั่นเฟือนนะครับ0816346452และทาง Google Form ที่ขอเพลงมานะครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชั่วโมงแรกของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891และ 1467 KHz นะครับก็มีแต่ข่าวเศร้าๆนะพูดถึง 1467 แล้วผมเห็นในเฟซของคุณพนาวันจิตสมุทรที่สูญเสียครับบุคคลไปที่รักไปนะฮะก็คือสามีใช่ไหมครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นมุสลิมซึ่งไม่ได้ไปร่วมงานเลยนะฮะก็ต้องฝังในวันนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับครับเพลงที่มอบให้นะฮะแล้วก็ทาง0816346452ระหว่างขับรถกลับไปที่บ้านนะฮะจากออกเวรแล้วเนี่ยก็อาจจะรับบ้านไม่รับบ้านต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวพอถึงที่หมายนะฮะที่บ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79แล้วติดตั้งเครื่องเรียบร้อยก็จะรับสายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอย่างทันทีทันใดนะครับระหว่างขับรถนี่ก็ไม่อยากจะขับรับสายอะไรนะฮะก็ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถนั้นไม่ได้นะครับผิดกฎหมายตอนนี้พยายามต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราละเลยหรือว่าเราฝ่าฝืนกฎเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นอุบัติเหตุใหญ่ที่ทำให้หลายชีวิตต้องจบสิ้นลงไปหรือว่าไม่ได้ไปกลับไปหาคนที่เป็นที่รักนั่นเสียดายบุคลากรที่สำคัญโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่เขาร่ำเรียนแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็คนเก่งๆหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะครับครับเพลงที่ตอนนี้ก็เลยเป็นที่รู้จักเลยว่าเพลงของใครเพลงพี่เขียวมีเพลงอะไรนะครับก็พอดีมีสปอตออกก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่มีทั้งสปอตมีทั้งข่าวนะครับต้องขอบคุณทางศิลปะนะครับข่าวศิลปะวัฒนธรรมทั้งทาง NBT ด้วยนะครับที่ออกข่าวกันอยู่เสมอๆน้องอุบอิบนะฮะบอกกอกข่าวก็ช่วยเหลืองานมาตลอดของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวและถึงเพื่อนปู่พงศ์สิทธิ์ครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ใน Google Form แต่ฟอร์มที่ให้ไว้มีขอคนดันเกวียนนะครับคนหลังเขาขอเพลงตะเกียงนะฮะแล้วก็คุณตู่ขอคนทำทางและคนฟั่นเฟือนนะครับผมให้คนฟั่นเฟือนไปแล้วตะเกียงเหรอฮะเดี๋ยวดูเวลาก็มียูแลนด้วยนะของคุณไหมที่ขอเพลงละซูมาช่างมันฉันไม่แคร์เตรียมไว้แล้วนะครับคุณเจ้าคุณแล้วก็ขอไกลของพี่อ้องสุรศรีมีฝนเทวาด้วยนะครับจากบางบอนนะครับคุณตูนขอมาครับก็วันที่29พฤษภาคมนะครับก็คือศุกร์หน้านี่แหละครับก็จะได้พบกันนะครับสำหรับความเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนนังหงานะครับจะมาเดือนหน้านะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานและคาราวานน้อยพร้อมด้วยดวงดาวเดียวดายนะครับเป็นศิลปินรับเชิญก็มาร่วมกิจกรรมได้นะครับ26มิถุนายนที่เดิมครับห้องออดิโทเรียมของอาคารปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวจบจากศุกร์หน้าเนี่ยถนนดนตรีไลฟ์ในวันศุกร์หน้าแล้วก็เตรียมนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นับรับจำนวน 1,000 ที่นั่งเท่านั้นนะครับก็ถ้ามากกว่านี้นะฮะก็ลุ้นกันว่าใน 1,000 ที่นั่งที่จองไว้แล้วถ้าไม่ได้มาท่านที่มาที่หน้างานนะครับ walk in มาก็จะได้เข้ามาใช้สิทธิ์แทนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายท่าน

ที่ติดภารกิจก็ยกเลิกไปนะฮะแล้วก็ให้ท่านที่ได้เดินทางมานะฮะทั้งท่านที่อาจจะมาแล้วไม่ได้เข้าก็มีบรรยากาศข้างล่างด้านหน้างานที่ให้คุณได้สัมผัสนะครับมีจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ข้าวของอาหารการกินทั้งท่านอาจจะถนัดเจอเพื่อนข้างล่างนะฮะสนเสเฮฮานั่งคุยกันตามภาษาคนคอเดียวกันคนเพื่อชีวิตนะครับทุกเดือนนะครับเดือนละครั้งซึ่งจะเหลือเวลาที่เราจะได้พบกันอีกประมาณนะครับอีกแค่4ครั้งนะครับนับจากครั้งที่จะมีขึ้นในเดือนนี้แหละครับแล้วก็อีก3ครั้งนะครับนังหงาคารวาลนะครับจุดพักนักเดินทาง78ปีนังหงาคารวาลและคารวาลน้อยนะฮะดวงดาวเดียวดายก็มาร่วมงานกันนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนกรกฎาคมนะครับก็สรุปว่าจะใช้คำว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขคาราบาวนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเล่น5โมงครึ่งนะครับแสดง5โมงครึ่งเพราะว่าพี่แอดต้องไปงานต่อที่กาญจนบุรีครับก็เตรียมตัวนะฮะกรกฎาส่วนสิงหาคมปิดท้ายด้วยมาริโฮน่าครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับทนดนตรีส่วนทางวิทยุก็เป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังกัญจนันท์วัสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางและวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณขอไว้ในGoogle Formครับช่างมันฉันไม่แคร์และดวงดาวเดียวดายเพลงเขายาวจริงนะครับชื่อเพลงใครบางคนหายไปในฤดูฝนและไม่กลับมาในฤดูหนาวนี่นะครับครับแล้วเดี๋ยวคงจะได้พบกันในเดือนหน้าสำหรับดวงดาวเดียวดาย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกกับผมพิโยรุ่งสมัยนะครับก็จะมีเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำทุกคืนเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับส่วนทาง Facebook ก็ติดตามกันได้เข้าทางข่าวสารในแวดวงเพื่อชีวิตทาง Facebook ของถนนดนตรีนะครับแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในวันที่29พฤษภาคมก็ชมกันได้ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและทางถนนดนตรีด้วยนะครับก็มาร่วมงานกันนะครับลงจะเป็นวันหนึ่งประวัติศาสตร์เพราะว่าหลายปีก็คงไม่รู้จักได้ตอนนั้นที่เป็น60ปีของพี่เขียวคาราบาวนี่นะครับสัญญาณหน้าฝนก็ได้มีงานไปครั้งหนึ่งแล้วก็หลายปีแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมงานกันนักสีเผือกด้วยแล้วเพลงที่พี่เขียวก็เตรียมไว้หลายเพลงนะครับ10กว่าเพลงนะฮะส่วนของนักสีเผือกก็อีกหลายเพลงด้วยกันนะครับก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายจริงๆนะครับเวลานี้เราก็มีแต่เรื่องราวของความเป็นเพื่อนที่จะได้มาบอกกล่าวกันพูดถึงเรื่องราวเก่าๆกันนะครับในบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์นะฮะผมเลือกเพลงนี้ปิดท้ายกันนะครับวันเวลาและธูปดอกสุดท้ายเป็นการให้ความระลึกนึกถึงนะครับการจากไปของพี่เด่นกล้วยน้ำว้าได้กลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงคนไทยที่พำนักในฝรั่งเศสรัฐบาลปกป้องแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่และจะไม่เปิดด่านชายแดนพร้อมแจ้งยูเนสโกหากกัมพูชาร้องขอสำรวจโบราณสถานต้องตรวจสอบฝั่งไทยด้วยเพื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: รีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะคณะญาติธรรมและชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศฝรั่งเศสณวัดพุทธนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับคนไทยภายในงานที่ได้สอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าดีใจที่ทุกคนห่วงใยสถานการณ์ต่างๆในประเทศไทยและยืนยันจะไม่เปิดด่านชายแดนเด็ดขาดพร้อมสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีคุกคามเอาเปรียบอีกทั้งเมื่อวานนี้ได้หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในประเด็นที่ว่าหากกัมพูชาร้องขอให้ไปสำรวจวัดหรือโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันยูเนสโกต้องมาสำรวจเขตแดนในฝั่งไทยด้วยเพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนและครบถ้วนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าการเดินทางมาฝรั่งเศสครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งในวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะหารือระหว่างอาหารค่ำกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อสร้างประโยชน์สร้างโอกาสสร้างรายได้ต่อไปนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีฝากคนไทยในฝรั่งเศสเป็นผู้แทนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตานานาชาติผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตรวจการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่จังหวัดลำปางย้ำใช้จุดเด่นเพิ่มช่องทางการจัดส่งสินค้าเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือน
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในการส่งต่อนำจ่ายและการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ทำการไปรษณีย์ลำปางจังหวัดลำปางโดยเน้นย้ำให้บริษัทไปรษณีย์ไทยดำเนินโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยเพิ่มบริการการจัดส่งสินค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านการสั่งซื้อทางออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thailand Postmart เพิ่มเติมนอกจากการกระจายสินค้าให้กับเครือข่ายรถพุ่มพวงซึ่งถือเป็นการยกระดับการดำเนินโครงการให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกครัวเรือนนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดตรังกำหนดแนวทางบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านราคารับซื้อ
3: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดปาล์มน้ำมันเพื่อหารือและรับทราบแนวทางในการบริหารจัดการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันในช่วงที่ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยได้ขอความร่วมมือโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจัดคิวให้ลานเทในการส่งผลปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานและลานเทจัดคิวรับซื้อจากเกษตรกรต่อไปเพื่อลดปัญหารถติดคิวและให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวตลอดเดือนพฤษภาคมหรือจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติทั้งนี้ปาล์มน้ำมันถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรชาวตรังนิยมปลูกมากรองจากยางพาราโดยจังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า 340,000 ไร่และมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันส่งผลต่อคุณภาพน้ำมันปาล์มจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันได้ร่วมกันตัดปาล์มน้ำมันในช่วงสุกเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีมีปริมาณน้ำมันสูงซึ่งจะส่งผลต่อราคาปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรจะได้รับด้วยยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
4: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นเราก็เลือกไปมองเอ๊ะเป็นคนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็พาได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงพากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟกำลังสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะก็หันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะกลายเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไม่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเปลยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือดีว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาเลยตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งเนี่ยชี้ไปที่ข้างหน้าพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าเอ๊ะกูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื่อนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งไปอยู่สักพักก็หลังผมก็ต่างลุกแล้วเข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะแต่ผมไม่จบปรากฏว่ากลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามที่มันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่เพื่อไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก้องจนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างคือเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าที่เธอถามซึ่งเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของพงษ์เทพกระโดดชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

อาทิตย์หน้าก่อนที่จะได้มีคอนเสิร์ตถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่29พฤษภาคมทางพี่เขียวแล้วก็นักศิลป์เผือกคนดันเกวียนได้นัดที่จะซ้อมดนตรีด้วยกันแล้วก็วงของนักศิลป์เผือกคนดันเกวียนด้วยและจะมีเพลง10กว่าเพลงแล้วก็อีกหลายๆเพลงที่เขาทางพี่เขียวได้เตรียมเอาไว้อัลบั้มที่ได้เคยทำงานนะครับทั้งของคาราบาวแล้วก็ทำงานเดี่ยวที่หลังจากออกจากมาแยกตัวมาจากคาราบาวแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราได้คุ้นเคยกันในหนึ่งนั้นที่เราไม่ค่อยได้เปิดเลยก็คือเพลงของคาราบาวในอัลบั้มชุดแรกและนี่คือพรานทะเลที่เลือกมาฝากกันในต้นชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกกลิ่นเขาคุมเสียงในห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตส่วนผมตอนนี้ก็ถึงบ้านที่หนองแขมพลอยเกษม79เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นกันในบทเพลงที่เลือกมาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงทาง0816346452ที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มรับสายกันแล้วในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีกันครับก็เพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติในบทเพลงเพื่อชีวิตในช่วงนี้กันในคืนวันเสาร์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz และ AM 891467 KHz วางด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณของทนดนตรีในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับบทเพลงคืนสู่ธรรมชาติของพี่จ๊อบทูดูนะครับแล้วก็กะว่าวของซูซูซึ่งในวันที่6ที่7มิถุนายนผมก็จะเดินทางไปที่หลานใต้โหนดกับงาน15ปีบ้านนักเขียนของกนกพงษ์สงสมพันธ์ที่หลานใต้โหนดแล้วก็จะไปร่วมงานใกล้15ปีของกนกพงษ์สงสมพันธ์ด้วยก็จะได้พบกันที่พัทลุงครับที่บัดที่หลักใต้โหนดที่พัทลุงแล้วพบกันได้ในช่วงเวลาที่เราได้เดินทางกันไปก็จะมีงานที่ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นงานซึ่งไปช่วยงานของพี่น้องของทนดนตรีกันซึ่งในวันที่6ที่7เราก็จะมีงาน15ปีนี่นะครับบ้านนักเขียนนะฮะวันนี้ก็มีร่วมประมูลงานของกนกพงษ์ด้วยแล้วก็ในหุบเขาฝนโปรยไพรวันที่7มิถุนายนอำลึก20ปีกนกพงษ์สงสมพันธ์แล้วก็งานในวันที่7มิถุนายนก็ที่บ้านนักเขียนหลัดใต้โหนดก็จะมีศิลปินจับทูดูบรรจบพลอินนะแสงธรรมดาตุดนาครไทยละกุลสุเมธสะพานเจริญคงสวัสดิ์อำนาจเดอะวูแมนและวงราษฎรซึ่งผมจะไปดำเนินรายการด้วยก็มีจำหน่ายโต๊ะที่นั่ง 4,000 บาท5ที่นั่งโต๊ะธรรมดา 3,000 บาท5ที่นั่งแล้วก็บัตรเข้างาน250บาทติดต่อที่0819302922คุณแนนผมก็จะไปร่วมงานเพราะตั้งใจว่าเดินทางหลังจากเกษียณราชการแล้วก็คงจะได้เดินทางกันไปหาพี่น้องของเพื่อนญาติมิตรคนที่ได้เคยใช้ชีวิตร่วมกันกับทนดนตรีก็จะไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปพบปะหรือไปช่วยเหลืองานที่เขาเคยได้ช่วยงานของทนดนตรีกันเราก็จะไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆในท้องถิ่นที่เราได้เคยร่วมสนเสให้หาร่วมญาติสนิทมิตรสหายของคนเพื่อชีวิตก็จะไปได้ร่วมงานต่างๆที่คิดว่าจะพอมีกำลังมีแรงที่จะเดินทางก็จะเดินทางกันไปในวันเสาร์ที่6มิถุนายนก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับศิลปินนักเขียนนานาชาติแล้วก็ศาสตราเมธีธนิตศรีกินดีศิลปินแห่งชาติก็จะไปร่วมงานทราบว่านักเขียนฝั่งลาวที่เป็นนักแต่งเพลงและดนตรีก็เลยจัดเพลงสองฝั่งโขงเป็นพิเศษแล้วก็รวงข้าวธิดารินนั้นมาขับร้องด้วยแต่โต๊ะดร.ลิมสวีทินเชื้อสายคนไทยไซบุรีร่ายรำมโนราถึงขั้นอาชีพและเขียนตำรามโนราเล่มใหญ่ด้วยงานนี้ในฐานะศาสตราเมธีธนิตศรีกิติจะจัดเพลงโกตาบารูเพลงโกตาบารูเคยไปแสดงที่เวียดนามและจีนสร้างความตะลึงให้กับคนที่โน้มมาแล้ววันนี้จะจัดเป็นพิเศษให้กับพี่น้องทำมาเลเซียได้สัมผัสตับรูเป็นของกำนันพิเศษในวันที่
7มิถุนายนในวันที่6มิถุนายนที่ผมไปเดินทางไปถึงนะฮะช่วง 5:30 นถึง 4:00 นควนกระโดดพัทลุงส่วนวันที่7เราก็จะไลฟ์ในเพจของบ้านนักเขียนมาให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศกันในช่วงทนดนตรีด้วยในคืนวันที่7ส่วนวันที่6เราจะบันทึกรายการของทนดนตรีไลฟ์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายวิเคียวคาราบาวและนาซีเผือกมาในช่วงของทนดนตรี 3:00 นแล้วก็ในคืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะไลฟ์สดถ้าสัญญาณดีเราก็จะได้ถ่ายทอดสัญญาณให้คุณได้ฟังกันคืนสู่ธรรมชาติและเก่าเอาครับ

พลงเพื่อชีวิตคือแนวดนตรีที่มีเนื้อหาสาระการต่อสู้ของประชาชนผู้ถูกเอาเปรียบแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองอย่างตรงไปตรงมาและถึงที่สุดซีเรียสจริงจังทั้งความคิดทั้งอารมณ์ความรู้สึกมีความงามของเรื่องราวที่มนุษย์พึงมีต่อกันและเท่าเทียมกันนะครับมีความงามของภาษาที่ผู้คนควรจะสื่อสารกันดนตรีต้องรองรับเนื้อหาดนตรีต้องตีความไปตามเนื้อหาเล่นส่งเสียงไม่ได้นะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มสามสิบหกนาทีครึ่งชั่วโมงที่สองของทนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกรินควบคุมเสียงเผื่อแป๊บเดียวมาสักครู่ลงไปจกข้าวเหนียวกับซุปต่อมาให้มาหิวช่วงเย็นไม่ได้ทานข้าวเลยพอดีไปอ่านข่าวมาช่วงค่ำแล้วก็ต่อเนื่องเลยได้เร่งเวลารีบบันทึกรายการไว้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็นะครับให้คุณบุญประกอบได้บันทึกไว้แล้วก็รีบมาถึงบ้านมาสักครู่ลงไปก็ขึ้นมาที่10ประสายที่โทรมาทาง0816346452แล้วผมไม่ได้รับเลยต้องขออภัยด้วยทางโบกี้นัทชัยก็แจ้งเวลาถนนดนตรีฟัง FM 92.5 AM 891 AM 1467พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศวันเสาร์ช่วงที่1เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มชั่วโมงที่2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มชั่วโมงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์3ทุ่ม7นาทีถึง3ทุ่มครึ่งช่วงเดือนนั้นเล่ากัสมีมณีนินโหละเอียดมา3ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มบางวันช่วง2 4ทุ่ม7นาทีถึง5ทุ่มช่วงที่3 5ทุ่ม7นาทีถึงเที่ยงคืนก็ขอบคุณมากฟังอยู่ที่ชลบุรีใช่ไหมครับกรุงเทพฟัง 92.5 ผ่านออนไลน์แอป NBT Plus ครับMBT Plus ยังไงก็เดี๋ยวจะรอไทยช่วยไทยไทยอะไร Plus ก็ให้ถึง 60% นะฮะก็รอคอยวันที่เท่าไหร่ที่จะได้เข้ามาในแอปเป๋าตังก็ผมก็เข้าแอปแล้วเตรียมที่จะต้องในช่วงช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะได้ต้นเดือนเนี่ยก็จะได้ใช้กันคนละครึ่ง plus 60-40% plus เลยมากกว่าคนละครึ่งมีส่งคุณหนึ่งปทุมธานีไปร่วมงานแล้วกับงานนเด่นกล้วยน้ำวาใช่ไหมอ๋อครับเราก็มีดนตรีด้วยครับก็ขอบคุณมากครับถือว่าเป็นตัวแทนไปร่วมงานให้กับถนนดนตรีก็แล้วกันแล้วก็มีบรรดาศิลปินที่เคยได้หรือว่าคนที่เคยได้ทำงานร่วมกันกับพี่เด่นด้วยน้ำวาก็ยังคิดถึงกันอยู่นะก็เป็นอะไรที่เราได้เคยได้มีสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เคยได้ผูกพันทำงานร่วมกันมาก็นี่ก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเดินทางกันไปกับบทเพลงเพื่อชีวิตเรื่องราวของฝนเรามอบให้อีกสักฝนหนึ่งก็แล้วกันฝนดินครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงที่2ดินน้ำลมไฟแล้วก็ฝนดินมอบให้ในช่วงเวลาที่เข้าหน้าฝนแต่ว่าฝนก็ยังตกบ้างไม่ตกบ้างก็ถ้าตกก็ตกมาหนักๆแล้วทำให้น้ำท่วมกันในหลายพื้นที่ในภาคกลางหรือว่าในภาคเมืองถ้าน้ำระบายไม่ทันแต่ทางอุทยานกำลังอ่านเรื่องของอุทยานเขาใหญ่เขานำนวัตกรรมสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงมาตั้งระบบแจ้งเตือนภัยแจ้งเตือนช้างป่าที่ลานกลางเต็นท์ลำตะคองเพื่อยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนายศวัตเทียนสวัสดิ์ถือว่าบริเวณลานกลางเต็นท์ลำตะคองถือเป็นจุดพักแรมยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่างแน่นที่ผ่านมามีสถิติช้างป่าแวะเวียนเข้ามาในพื้นที่อยู่บ่อยครั้งเป็นการเพื่อเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกและเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงได้เร่งรัดให้นำระบบเทคโนโลยีแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายชยาห้วยหงทองพร้อมด้วยนางสาวรัชนีโชคเจริญผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีช้างป่าเข้าพื้นที่จำนวน2เครื่องซึ่งติดตั้งไว้ในจุดสำคัญรอบลานกลางเต็นท์ลำตะคองสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นก็เป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมของสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงหรือประยุกต์ใช้ระบบเสียงไซเรนและสัญญาณแสงให้ทำงานร่วมกับเชือกกระตุกที่พ่วงกับวัตถุต้นกำเนิดเสียงใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์ซึ่งนวัตกรรมนี้ออกแบบเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยทันทีเมื่อช้างป่าเดินผ่านแนวรั้วสัญญาณในเส้นทางด่านช้างประจำช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุและแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงทีก็ดีครับจะได้ทราบก่อนล่วงหน้าแต่บางทีก็นอนหลับไม่รู้เรื่องก็นั่งกินดื่มกันนี่ก็แน่นอนนะฮะเมาไม่รู้เรื่องก็ได้เรื่องเหมือนกันช้างเขาก็ฉลาดเขาไม่เหมือนสัตว์อื่นก็ช่วงท้ายมีเพลงบางทีพูดถึงที่เด่นนะเด่นกล้วยน้ำวาแล้วบ้านกล้วยน้ำวาก็เลยนึกถึงเพลงนี้ที่นบุพงเทพได้เคยเขียนเรื่องราวของบ้านกล้วยน้ำวาเนี่ยนะครับน้ำตาข้างคาวนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมควบคุมมลพิษยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมควบคุมมลพิษและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอย
10: นายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษนำทีมเจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษและผู้แทนกองกฎหมายประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายกรณีการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศทั้ง2หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการปฏิบัติงานครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญประกอบด้วยการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องความร่วมมือแบบบูรณาการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรการควบคุมปัญหามลพิษของประเทศและส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มทุนหรือผู้ประกอบการว่าภาครัฐจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสุขอนามัยของประชาชนอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยและสปป.ลาวแก้ปัญหาสำคัญในพื้นที่พร้อมผลักดันด่านถาวรบ้านฮวกสู่ด่านสากลส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและการท่องเที่ยว
11: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจังหวัดพะเยาครั้งที่2ประจำปี2569โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งและการจัดเก็บขยะบริเวณอาคารด่านชายแดนบ้านห้วงรวมไปถึงการพัฒนาโครงการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอภูซางนอกจากนี้ประเด็นสำคัญยังมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมเพื่อผลักดันให้ด่านถาวรบ้านห้วงได้รับการยกระดับเป็นด่านสากลอย่างเต็มรูปแบบซึ่งนโยบายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสปป.ลาวอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เยี่ยมผู้สูงอายุเปราะบางที่จังหวัดกาญจนบุรีมอบเงินซ่อมบ้านและเงินสงเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งต่อรักสานรอยยิ้มอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนการทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุเปราะบางพร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเงินสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโครงการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของกระทรวงพม.ในการนำสิทธิสวัสดิการสังคมและบริการของรัฐเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเปราะบางซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีพลังของชุมชนและภาคีเครือข่ายท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจนักการจนันวสันต์วงสว่างสมเกียรติธมณีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาเพลงที่คุณขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452 0816346452ของมาริโอน่าในอัลบั้มชุดแรกชุ่มฉ่ำในดวงใจก็สำหรับทางดนตรีไลฟ์ในเดือนสิงหาคมเดือนสุดท้ายและก็ปีสุดท้ายนี้เรากำลังจะใช้ชื่อตอนว่าหนึ่งผมคิดไว้ว่าจะใช้ชื่อว่าเอามิตรภาพผูกดวงใจกอดขอบกันร้องเพลงเนี่ยแหละครับแต่ว่าใจก็ไปคิดถึงเพลงถนนแตกแยกอีกเพลงหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในถ้อยคำว่าฝั่งฝันฉันยังเลือนลางห่างไกลก็เลยจะใช้สองคำนี้ว่าให้คุณจอกวสันต์วงสว่างได้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ที่ส่งไปให้ทั้งจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานและคารวานน้อยกับดวงดาวเดียวดายนี่ก็ทำเสร็จแล้วโอ้รวดเร็วมากเพื่อนคนนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแบนเนอร์โปสเตอร์แล้วที่จะได้ทำเป็นด้านอินเจกให้กับป้ายที่จะประชาสัมพันธ์ส่วนคาราบาวนี่ก็เสร็จแล้วแต่พอดีผมมีเพิ่มเติมว่าจะเชิญศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนี่มาแต่ว่าต้องขออนุญาตทางคาราบาวก็ไปแอดก่อนเพราะว่าในการโชว์หรือว่าแสดงเนี่ยเราจะต้องควบคุมเรื่องเวลาแล้วก็ถ้าเวลาที่กำหนดไว้แล้วพลาดเคลื่อนไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาว่าจะต้องเป๊ะด้วยเนื่องจากคาราบาวมีงานต่อที่ต่างจังหวัดต้องเดินทางจากทนดนตรีก็ทุ่มตรงก็ได้กำหนดไว้ฉะนั้นเริ่มเร็วจะเริ่มเร็วหน่อยสำหรับการแสดงก็จะเป็นช่วง5 โมงครึ่งหรือ5 โมงก็คงไม่ว่ากันจะกี่โมงก็มาดูใช่ไหมครับครับช่วงสุดท้ายนะครับกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชุ่มฉ่ำในดวงใจและต่อด้วยพบกันสั้นๆอาจารย์ยุทธดำขวัญครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5:29 น.เดินทางกันในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณบุญกอบดินเขากลุ่มเสียงเพลงของขวัญก็คงจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องล้ำลาในปีนี้สำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาแต่ถ้าได้รับโอกาสในการทำงานต่อก็ยินดีครับเราก็มีแรงอยู่แล้วสำหรับการทำงานไม่เคยท้อถอยครับการทำงานอยู่แล้วแล้วก็ต้องขอบคุณศิลปินแล้วยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านที่เราคิดว่าน่าจะเดินทางกันมาเส้นทางของถนนดนตรีกันต่อไปได้ด้วยเดือนถัดไปนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เคยเชิญมาตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นหน้าที่ก็ได้ครบนับถือกันมาตลอดต่อเนื่องมีผู้ฟังทางต่างจังหวัดที่โทรมาทาง0816346452บอกเพลงอะไรนะที่พูดถึงเป็นอะไรเป็นเรื่องของเพลงของคารวานเนี่ยแหละครับว่าเป็นอะไรคารวานให้คนเนี่ยผมก็จำไม่ได้แล้วความจำก็เริ่มหรือถ้ามีเนื้อหามากกว่านั้นจะได้นึกออกก็ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเพลงอะไรบอกว่าในอัลบั้ม15ปีคารวานที่เกี่ยวกับเป็นคารวานเป็นอะไรยากๆเนี่ยให้แผ่นดินก็เรายังนึกถ้อยคำอยู่แต่ที่ขอมาก็คือจากสกลนครเจ้าควายน้อยครับ

ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันสำหรับคนที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแล้วก็ต้องปากกัดดินถีบต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างค่าของชีพที่สูงแพงในเมืองและสิ่งที่ต้องใช้จ่ายแล้วก็มีหลายคนที่ต้องพึ่งพาการเดินทางโดยรถไฟที่จะต้องจากชานเมืองเข้ามาในเมืองหลวงไปกลับจะต้องใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็ถ้าว่างดการเดินทางจากรถไฟจากชานเมืองเข้ามาหรือมีรถมาตัดขบวนมาแค่อยู่ปลายทางแถวขอบเมืองกรุงเทพแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาในชั้นในโดยต้องโดยสารรถอื่นๆเข้ามาอีกเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับภาระซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหาหนทางอย่างไรเวลาที่มีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติเหตุหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องมาสร้างความตระหนักอะไรต่างๆกันอีกเยอะแยะมากมายแต่การป้องกันจะเป็นยังไงที่เราไม่มีโอกาสที่จะป้องกันกันได้เลยแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุก็มักจะมาล้อมคอกัน

บนี้ก็ต้องรับกรรมกันไปแต่ก็อย่าให้สิ้นหวังในพลังที่มีอยู่ฮึดกันต่อไปสำหรับคนที่เป็นผู้ฟังของทนดนตรีมาล่าเนื้อที่ขอมาจากสุราษฎร์ธานีทาง0816346452เบาๆสบายๆกับเพลงที่ขอมาใน Google Form ในคืนวันนี้ลมพัดใจเพตะเกียงและแม่สายครับ

ที่คุณผู้ฟังของเพลงเอาไว้ก็ยังมีหลายเพลงที่ยังไม่ได้เปิดเช่นถนนชีวิตที่ขอมาจากคุณจรัสเพลงเลฟูจีมาดามออยคนฟังเสียงฝนแต่คุณปล่อยที่ฟังจากสงขลาแล้วก็น้ำฝนแล้วก็เพลงประกายฝันวงแม่น้ำอาจารย์แอดร้อยเอ็ดที่ฟังจากร้อยเอ็ดแล้วก็แนวหน้าปฏิวัติที่ขอเพลงคำตอบจากแดนไกลแล้วก็ยูแลนที่ขอจากคุณใหม่ก็คงจะต้องติดค้างไว้กันในวันนี้แล้วก็ทาง0816346452ที่ก็มาจากอุดรธานีแม่สายก็มอบให้แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายทางสายตะวันออกเฉียงเหนือสายอีสานนะขอเพลงมาก็คงจะต้องมอบให้พัทยาติดค้างไว้พรุ่งนี้เพลงนะครับเพลงพัทยาจากราชบุรีก็พรุ่งนี้คุณจะได้ฟังกันคือวันนี้เวลาหมดแล้วสำหรับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเราจะเดินทางต่อกันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่ง3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนและผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอปินควบคุมเสียงคืนวันนี้ลาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10บ้านประตูโขงตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเริ่มส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนามธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ตี้ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อมูศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาพรวัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อัตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงไว้อยู่หมวดหนึ่งชื่อว่าอปริหานิยธรรมแปลว่าธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวหมายถึงธรรมะที่ทำให้ไม่เสื่อมเกิดความเจริญทั้งส่วนตนและส่วนรวมนำความสุขความเจริญมาสู่หมู่คณะฝ่ายเดียวเพราะเป็นหลักธรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะก่อให้เกิดการเคารพนับถือซึ่งกันและกันสรุปก็คือเป็นหลักธรรมที่สอนให้เฮาฮู้จักหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างชุมชนองค์กรหรือสถาบันให้เข้มแข็งและสามารถนำไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนกับผู้บริหารบ้านเมืองและคณะพระภิกษุสงฆ์ญาติโยมสาธุชนคงจะเข้าใจอยู่แล้วว่าความสุขความเจริญของบุคคลย่อมอิงอาศัยสถาบัน คำว่าสถาบันนั้นหมายถึงองค์กรหนึ่งๆเป็นต้นว่าวัดคณะสงฆ์ศาสนาประเทศชาติกระทรวงกรมกองหรือหมู่บ้านตำบลอำเภอหรือจะห้องเป็นอย่างอื่นก็ตามหน่วยงานที่บริการความสุขความเจริญให้แก่สมาชิกหน่วยหนึ่งๆก็เรียกว่าสถาบันเหมือนกันสถาบันหนึ่งๆย่อมประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนเป็นสมาชิกคนหลายคนก็หลายใจหลายนิสัยใจคอการดำรงรักษาสถาบันให้มั่นคงและให้เจริญรุ่งเรืองบ่ให้เสื่อมถอยลงไปนั้นจึงเป็นเทคนิควิธีการเฉพาะอย่างหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีชนชาติหลายเผ่าในโลกนี้ได้หายสาบสูญไปมีประเทศบางประเทศหมดความเป็นอิสระมีรัฐที่ศาสนานักต่อนักที่สลายตัวมีสถาบันแห่งมากมายที่แม้จะบัดถึงกับขนาดล้มละลายแต่ก็เสื่อมทรามลงไปอย่างน่าเสียดายทั้งหมดนั้นเกิดจากการบริหารงานของสถาบันนั้นบ่ถูกต้องและเหมาะสมแม้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันใหญ่เป็นสถาบันใหญ่อย่างหนึ่งในโลกนี้ก็ตกอยู่ในวิธีแห่งความเสื่อมและวิธีแห่งความเจริญเหมือนกันทั้งที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชี้ช่องทางเพื่อการดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคงไว้แล้วแต่ถ้าหากว่าพุทธบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนตึงยิงตึงใจต่างพากันบันนำพาที่จะนำไปปฏิบัติให้ครบถ้วนก็จะทำให้พระพุทธศาสนาถึงความเสื่อมสลายลงได้เฮาทุกคนเป็นผู้มีหน้าที่ดำรงรักษาสถาบันทั้งสิ้นบ่ว่าจะในฐานะของผู้บริหารในฐานะของสมาชิกจึงควรศึกษาหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้ไว้ให้ดีเพราะหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรมนี้เป็นเทคนิคในการดำรงรักษาสถาบันให้เจริญรุ่งเรืองบ่ไปสู่ความเสื่อมถอยซึ่งอนุโลมใจได้ทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่ตันสมัยอยู่เสมอพระพุทธองค์ตรัสเล่าถึงองค์ประกอบของอปริหานิยธรรมว่าอยู่7ประการทั้งสำหรับคฤหัสถ์และก็สำหรับพระภิกษุสงฆ์องค์ประกอบต่างๆนั้นประกอบไปด้วยอันดับแรกอปริหานิยธรรมสำหรับคฤหัสถ์คือ1มันประชุมกันเนืองนิดหมายถึงการประชุมพบปะหารือกันในกิจการงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อแก้ปัญหาในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดหันซึ่งกันและกันยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็นประโยชน์สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันไปบ่ได้คิดคนเดียวแต่ว่าเอามาประชุมปรึกษาหารือกันในหมู่ในคณะการประชุมกันบ่อยๆนั้นเป็นการระดมมันสมองรวบรวมความสามารถที่ทุกคนมีแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องส่งเสริมพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริญในด้านต่างๆเป็นต้นว่าในสถานที่ทำงานหัวหน้ามีการประชุมปรึกษากับผู้ร่วมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่นหากมีข้อผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้นปิตามารดาพ่อแม่ลูกเมียอย่างก็อู้จะปรึกษาหารือกันลูกก็จะอบอุ่นบัดติดเกมหรือบัดติดยาเสพติดคำว่าประชุมนั้นรวมไปถึงการพบปะการสนทนาการรับประทานอาหารการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมกลุ่มย่อยด้วยกันเป็นต้น และการประชุมนั้นสมาชิกทุกคนจะต้องมีสติกำกับเพื่อควบคุมอารมณ์ให้ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าใบอย่างอันแล้วการประชุมนั้นก็จะไม่สำเร็จผลข้อที่2พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำหมายถึงเข้าประชุมเลิกประชุมและทำกิจที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสร้างความรับผิดชอบร่วมกันป้องกันบ่ฮื้อเกิดการกินแหนงแคลงใจกันต้องให้ความสำคัญกับการประชุมต้องทำงานของส่วนรวมเพื่อดีและพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันหมู่คณะเมื่อมีภัยการเริ่มและการเลิกประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนั้นไม่ใช่ทำได้ง่ายๆเป็นตัววัดว่าคนในทีมมีความพร้อมหรือไม่แค่ไหนการตรงต่อเวลาเป็นการเสียสละเป็นการแสดงน้ำใจหันอกหันใจผู้อื่นคือความสำคัญของคำว่าทีมทีมก็คือคณะทำงานหัวหน้าที่ดีจึงต้องรักษาเวลาทั้งการเริ่มและการเลิกประชุมการทำกิจต่างๆตามมติที่ประชุมเป็นการเสียสละเป็นการยอมรับเป็นการแสดงออกถึงความอดทนอดกลั้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหากว่าบ่เชื่อใจกันแล้วก็จะทำให้ไม่แบ่งงานกันเกิดการลงตนเองการที่มีใจบ่ถึงคือหมายความว่าทำงานไม่เอาใจให้อ่ะใจบ่กว้างพอที่จะเปิดโอกาสให้คนอื่นๆทำผิดพลาดเพื่อการเรียนรู้การจัดทำเอกสารการกำหนดมาตรฐานต่างๆในการทำงานก็เป็นการวางระบบไว้ให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงกันซึ่งก็ถ้าหากว่ามีสามัคคีทำกันดีแล้วงานนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีข้อที่3ไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติและไม่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นอยู่ในหลักธรรมของชุมชนครั้งโบราณเรื่องนี้ก็คือหมายความว่าบ่กำหนดบ่บัญญัติตั้งข้อกฎเกณฑ์สิ่งใหม่ๆหรือล้มเลิกบัญญัติข้อต่างๆกำหนดกฎเกณฑ์กติกามารยาทเดิมๆตามอำเภอใจโดยผิดหลักการเดิมที่หมู่คณะได้วางไว้จะต้องถือปฏิบัติมั่นตามหลักการเดิมของหมู่คณะทำตามกฎระเบียบกฎกติกามารยาทข้อบังคับตามกฎเกณฑ์ของหมู่คณะเพื่อความเสมอภาคกันอันเป็นการส่งเสริมเพื่อการปกครองและการบริหารงานนั้นเกิดผลดีมีประสิทธิภาพบ่เล่นนอกกฎนอกกติกาเพราะจะกลายเป็นกติกาส่วนตัวที่บ่ตรงกับกติกาของคนอื่นซึ่งจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นติดตามตัวมาปลายหลังมาจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นว่านักเรียนจะต้องแต่งเครื่องแบบของโรงเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตัวใจตัวเก่าบ่ได้การกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายยุทธศาสตร์แผนรองรับคือการบัญญัติดังนั้นทุกคนในคณะทำงานจะต้องทำตามอย่างเคร่งครัดบ่ล้มเลิกบ่เพิ่มถอนตามอำเภอใจของเฮาข้อที่4เคารพสักการะนับถือบูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายและมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันพึงรับฟังหมายถึงความเคารพและรับฟังความคิดหันฟังคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่อย่างกรณีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ยังมีวุฒิสภาคอยเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ยังเป็นที่ดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาได้อยู่ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานดังนั้นเราต้องให้เกียรติให้ความเคารพนับถือรับฟังความคิดความหันของเปิ้นในฐานะที่เปิ้นเป็นผู้รู้และมีประสบการณ์มานัก การอยู่ร่วมกันกับหมู่กับคณะจำเป็นจะต้องมีผู้นำและผู้ตามเราต้องเคารพนับถือผู้ใหญ่เป็นประธานเคารพผู้บริหารหมู่คณะถ้าเราให้การเคารพและเชื่อฟังผู้นำหมู่คณะสังคมก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นต้นว่าถ้าลูกเชื่อฟังคำพ่อแม่ก็จะเป็นคนดีได้บะเกะกะเกเรบะก่อความเดือดร้อนให้กับครอบครัวและสังคมจุดตั้งต้นของการนำคณะทำงานอยู่ที่ผู้ใหญ่ในองค์กรว่ามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพนับถือคู่ควรแก่การกราบไหว้ได้หรือไม่น่าฟังและน่าทำตามแค่ไหนเพียงใดบางองค์กรผู้ใหญ่ทำตัวบ่หน้าเคารพนับถือบ่หน้ากราบบ่หน้าไหว้นิสัยเจ้าชู้ชอบเล่นการพนันทรยศคดโกงหันแก่ตัวขาดศีลธรรมไร้จริยธรรมก็ยากที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะที่ดีได้ลำดับต่อมาข้อที่5บอกข่มขืนบังคับปกครองสตรีในสกุลหมายถึงเฮือเกียรติและคุ้มครองสตรีและกุมารีต่างหลายเฮืออยู่ดีบ่ฮือถูกล่วงเกินข่มเหงรังแกหรือถูกชุดคร่าคืนใจสตรีนั้นถือว่าเป็นเพศแม่เป็นเพศที่อ่อนแอบรุษควรฮือเกียรติฮือการยกย่องปกป้องบ่ฮือมีภัยละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแกถ้าสังคมใดๆสตรีถูกชุดคร่าข่มขืนนักๆความเสื่อมย่อมจะเกิดขึ้นกับสังคมนั้นหมายความว่าการทำร้ายการทำพิษในลูกเมียของเปิ้นผู้อื่นการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทำลามกอนาจารย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมในองค์กรเพราะทำให้เกิดความหวาดระแวงและขาดความปลอดภัยในคู่ครองและในที่นี้ยังรวมไปถึงการบรับฟังความหันของเพศสตรีตัวเองข้อที่6สักการะเคารพนับถือบูชาเจตียสถานของคนในชุมชนตั้งภายในและภายนอกบลบล้างพรีกรรมมันชอบธรรมที่เคยฮือที่เคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นหมายถึงการสักการะเคารพนับถือบูชาและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญของชุมชนนั้นๆโดยทั่วถึงทั้งหมดเพื่อฮือเป็นเครื่องเตือนความทรงจำเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นส่วนรวมใจของหมู่ชนเร่งเร้าเอาทำดีและบำบันทอนผลประโยชน์ที่เคยอุปถัมภ์บำรุงเจดีหรือปูชนียสถานเหล่านั้นบละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทำต่ออนุสรณ์สถานเหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงามเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีนิสัยดีรักสันติภาพคัดเก่าจิตใจอยู่เสมอพร้อมที่จะปฏิบัติดีโดยบ่ประมาทการที่สมาชิกของสังคมเป็นคนดีย่อมเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีและก็เป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจต่างๆได้เป็นอย่างดีส่วนรวมจิตใจขององค์กรนั้นบางองค์กรเคารพบูชาอนุสาวรีย์บุคคลสำคัญหรือบรรพบุรุษหรือผู้มีพระคุณของหาส่วนรวมจิตใจในองค์กรนั้นๆเท่าใดบอกว่าจะเป็นพระเจดีย์อนุสาวรีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุหรือรูปเคารพต่างๆก็จะทำให้สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนหรือองค์กรนั้นๆเพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกันได้โดยบัญญัติข้อที่7ถวายอารักขาเพื่อความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่า เฮาจะทําจะได้จาพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาขอเฮาตั้นพึงมาสู่แว่นแคว้นของเฮาและที่มาแล้วก็ขอเฮาเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุขหมายถึงจัดการเฮาความอารักขาบำรุงคุ้มครองอันชอบธรรมแก่บรรพชิตผู้ทรงศีลทรงธรรมและก็ผู้ประพฤติปฏิบัติบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจซึ่งเป็นลักษณ์ใจและเป็นตัวอย่างตางศีลธรรมของประชาชนเฮาเต็มใจถวายการต้อนรับและหวังเฮาท่านอยู่โดยผาสุกรวมถึงตั้งใจสนับสนุนคนดีปกป้องคนดีส่งเสริมคนดีเลือกคนดีมีความสามารถมีคุณธรรมเข้ามาเป็นกำลังปาเอาหมู่คณะพัฒนาตัวเองมามีการคัดแข่งคัดขาเลื่อยขาเก้าอี้กันเป็นต้นการทนุบำรุงคุ้มครองบรรพชิตนักบวชซึ่งเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อคงอยู่ตลอดไปนั้นสามารถทำได้โดยการทำบุญต่อท่านโดยปัจจัยสี่เป็นประจำพระอรหันต์นั้นท่านเป็นบัณฑิตท่านเป็นผู้ชี้ทางนิพพานการดูแลการต้อนรับการฟังกรรมอบรมสั่งสอนของท่านย่อมได้ประโยชน์นักมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมพ่อแม่และผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมก็จงเช่นเดียวกันจงอย่าได้เพลินคบแต่ผู้ที่รู้ต่างโลกจงคบคนที่เปิ้นหูต่างธรรมะตัวเองสรุปแล้วตามแนวอปริหานิยธรรมนี้ก็สรุปได้ใจความว่าเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าของชุมชนหรือของสถาบันนั้นขึ้นอยู่กับปัญหาสำคัญคือหนึ่งการบริหารที่ดีได้แก่อปริหานิยธรรมข้อที่1 2 3 4การวางตัวของสมาชิกในองค์กรนั้นๆได้แก่อปริหานิยธรรมข้อ5ข้อ6การปกป้องคุ้มครองท่านผู้เป็นตัวอย่างตามศีลธรรมได้แก่อปริหานิยธรรมในข้อที่7อปริหานิยธรรมเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีคนประพฤติปฏิบัติมาแล้วในอดีตในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนอยู่นั้นว่ากันว่าเอกังสมยังยังมีในสมัยยะคาบหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณสารันธเจดีใกล้เมืองเวสาลีครั้งนั้นและบรรดาเจ้าริชวีหลายพระองค์ปากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่บรรดาเจ้าริชวีเหล่านั้นว่าดูก่อนริชวีทั้งหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรม7ประการแก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเฮาจะกล่าวให้ฟังเจ้าริชวีเหล่านั้นทุกพระองค์ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเทศนาชี้แจงสอนว่าดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ริชวีทั้งหลายอปริหานิยธรรม7ประการเป็นไฉนนั่นก็คือจาวัชีจักมันประชุมกันเนืองนิดเพียงใดจาวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมสู่สังคมของเฮาเลยเพียงนั้นจาวัชีเมื่อประชุมกันก็จักพร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกประชุมแล้วจักพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดเจ้าวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่ต้องไปอู้ถึงความเสื่อมเลยเจ้าวัชีจักบ่บัญญัติสิ่งที่ยังบ่บัญญัติจักบ่ถอนสิ่งที่ท่านบัญญัติไว้แล้วประพฤติมั่นคงอยู่ในธรรมของเจ้าวัชีครั้งโบราณตามที่ท่านบัญญัติไว้เพียงใดเจ้าวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอน บ่ต้องไปหวังถึงความเสื่อมเลยจะวัชีจักสักการะเคารพนับถือปูชาท่านวัชีผู้ใหญ่ทั้งหลายและจักสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังเพียงใดจะวัชีนั้นพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยจะวัชีจักบ่ข่มขืนบังคับปกครองสตรีในตระกูลเพียงใดจาวัชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่มีทางเสื่อมเลยจาวัชียังคงสักการะเคารพนับถือบูชาเจติยสถานของจาวัชีตั้งไปในและไปนอกเมืองเวสาลีและบ่ลบล้างพรีกรรมมันชอบธรรมซึ่งเคยฮื้อเคยทำแก่เจติยสถานเหล่านั้นเพียงใดจาวัชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนจักบปากันไปสู่ต่างเสื่อมเลยจาวัชีจักถวายความอารักขาความคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีโดยหวังว่าจะทำอย่างใดให้พระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังบ่มาเตื้อขอฮึเปิ้นมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเพียงใดจาวัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนั้นดูก่อนเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายอัปริหานิยธรรม7ประการนี้จักตั้งอยู่ในเจ้าวัชีและเจ้าวัชียังคงปรากฏอยู่ในอัปริหานิยธรรม7ประการนี้เพียงใดเจ้าวัชีก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนบ่พึงหวังความเสื่อมเลยเพียงนี้จากเรื่องนี้เฮาจะหันได้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้บรรดาเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีต่างหลายในแคว้นวัชีมีความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการก็คือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะอย่างมีประสิทธิภาพ7ประการให้ไว้เพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของเจ้าวัชีจะได้มีแต่ความเจริญบ่พบกับความเสื่อมเลยแม้ศัตรูจะมารุกรามก็ยากที่จะเอาชนะได้และต่อมามีเรื่องเล่าไว้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าอาชาตศัตรูมีความหวังตั้งใจอยากจะยกกองกำลังทัพไปตีเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเพื่อเอามาไว้ในขอบเขตขันธสีมาในอำนาจของพระองค์ท่านคือจะยกจากการเป็นรัฐใหญ่เอามาเป็นประเทศราชของแคว้นมคธราชแต่ทีนี้เวลาไปโจมตีอย่างใดก็ตามปรากฏว่าเมืองเวสาลีของเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีนั้นโจมตีมาได้เลยพระเจ้าอาชาตศัตรูก็เลยมีความคิดว่าชรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงรู้เรื่องนี้ดีพระองค์ท่านจึงสั่งให้วัสกรพรามซึ่งเป็นอมาตย์ผู้ใหญ่ไปเข้าเฝ้าไปกราบบังคมทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรเฮาจึงจะตีเมืองเวสาลีได้พระพุทธเจ้าบัดตอบเรื่องนี้แต่หันกลับไปตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันตะดูก่อนอานนท์มูเจ้าเหล่ากษัตริย์ลิชวีเขายังประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมนักน้อยเพียงใดท่านพระอานันตะเถระก็กล่าวว่ามูบรรดากษัตริย์ลิชวีทั้งหลายประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ตามหลักของอปริหานิยธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอกาลครั้งนั้นวัสกรพามได้ยินอย่างอันก่อนึกในใจได้แล้วว่าอันนี้คือกุญแจสำคัญที่จะทำให้เมืองเวสาลีนั้นแตกพ่ายไปอยู่ในอำนาจของแคว้นมคธราชได้คือหมายความว่าวัสกรพามรู้แนวทางที่จะไปโจมตีเมืองนี้ได้ละเปิ้นก็เลยกราบบังคมทูลลาพระพุทธเจ้า เมื่อวัสการพราหมณ์มหามาตย์ของแคว้นมคธกลับไปแล้วประเมินมานานพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสกับท่านพระอนันตเถระว่าอนันตดูก่อนอานนท์เธอจงไปภิกษุทั้งหลายมีจำนวนเท่าใดอยู่อาศัยในเมืองราชคฤห์เธอจงเฮือภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปถานศาลาท่านพระอานนท์ทูลรับพระพุทธบัญหารนั้นจากพระพุทธเจ้าแล้วก็เฮือพระภิกษุจำนวนทั้งหมดทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นมาประชุมกันที่อุปถานศาลาและปากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอนันตเถระผู้ยืนอยู่แล้วณด้านหนึ่งได้กราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้วบัดนี้เป็นเวลาซึ่งทรงหันว่าเป็นกาลอันสมควรพระเจ้าข้ากาลครั้งนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงลุกจากอาสนะเสด็จดำเนินเข้าไปสู่อุปถานศาลาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วครั้นประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่บรรดาพระภิกษุต่างหลายว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุต่างหลายเฮาจักแสดงอปริหานิยธรรม7ประการแก่เธอต่างหลายเธอต่างหลายจงฟังไว้จงทำไว้ในใจให้ดีเฮาตถาคตจะกล่าวสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็กราบบังคมทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบัดนี้หม่อมฉันทั้งหลายพร้อมแล้วพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตรัสชี้แจงแสดงลักษณ์อปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุทั้งหลายในเมืองราชคฤห์ว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่คณะของพระภิกษุสงฆ์ต่างหลายต่างปวงจะมีความเจริญก้าวหน้าใดนั้นพึงตั้งอยู่ในหลักอปริหานิยธรรมตั้ง7ประการธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวบ่มีต่างเสื่อมเลยอปริหานิยธรรม7ประการนั้นมีอย่างใดพ้องพระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุทั้งหลายยังจักประชุมกันเนืองๆจักประชุมกันอยู่มากโดยตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมมาได้ข้อที่สองภิกษุทั้งหลายพึงพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่ส่งพึงทำตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหากเธอทั้งหลายยังจะบ่บัญญัติสิ่งที่ตถาคตบ่ได้บัญญัติไว้จักบ่เพิกถอนสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้แล้วยังจักมาสมาทานประพฤติอยู่ในสิกขาบทต่างหลายตามที่ตถาคตบัญญัติเอาไว้แล้วตลอดการเพียงใดภิกษุต่างหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่สี่ดูก่อนภิกษุต่างหลายหากเธอต่างหลายยังจักสักการะและเคารพนับถือบูชาพระภิกษุต่างหลายผู้เป็นพระเถระผู้รู้การนามผู้บวชมาเมินนามผู้เป็นประดุจดังบิดาของสงฆ์ผู้เป็นปรินายกเป็นผู้นำของสงฆ์และยังจักเชื่อถือรับฟังโอวาทคำสั่งคำสอนของท่านตลอดการเพียงใดภิกษุทั้งหลายก็พึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่ห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจักบรรลุอำนาจของตัณหาอันมีปกติทำให้เกิดพบใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดการเพียงใดคือบยินดีมัวเมาในปัญจกามคุณภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่6ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจักเป็นผู้มีความห่วงใย ในเสนาสนะตามราวป่าตลอดการเพียงใดหรือหมายความว่ายินดีในการอาศัยอยู่ในป่าที่สงบสงัดบคุกคลีกับบรรดาคฤหัสถ์ทั้งหลายทั้งปวงภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ข้อที่7ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายยังจะเข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะตนว่าทำอย่างใดเพื่อนพรหมจารีคือเพื่อนพระภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักที่ยังบ่มาตื้อก็ขอให้เพิ่นมาและว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ขอให้เพิ่นได้อยู่สุขกายสบายใจดังนี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลอปริหานิยธรรมตั้ง7ประการนี้ยังจักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายยังจักหันดีร่วมกันในอปริหานิยธรรม7ประการเหล่านี้ตลอดกาลเพียงใดภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมบ่ได้จากเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงแสดงสั่งสอนอปริหานิยธรรมแก่บรรดาพระภิกษุเจ้าเมืองราชคฤห์ดังกล่าวมานี้แล้วจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงปรารถนาเฮ้อคณะสงฆ์นั้นมีความเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้มเข้มแข็งสามัคคีปรองดองกันจึงทรงประทานหลักธรรมเรื่องอปริหานิยธรรม7ประการหรือหลักการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะยังมีประสิทธิภาพ7ประการนี้ประทานไว้ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดนำไปประพฤติปฏิบัติกันเพื่อสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นกับหมู่สงฆ์และทำให้พระพุทธศาสนาพบแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจักบ่พบความเสื่อมถอยเลยถึงแม้หากจะมีบุคคลที่บ่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาก็บ่สามารถที่จะมาทำอันตรายต่อพระพุทธศาสนาได้แต่ทีนี้เรามาสังเกตดูว่าเหตุการณ์บ้านเมืองณปัจจุบันวันนี้มีลักษณะเป็นอย่างใดเหตุการณ์บ้านเมืองของเราในปัจจุบันวันนี้เราต้องประสบกับความวุ่นวายบ่สงบมีความยุ่งยากลำบากแต่ความสามัคคีแบ่งฟักแบ่งไฟมีการทำผิดกฎหมายเพิ่มหนักขึ้นอำนาจของรัฐอ่อนแอลงเพราะมีการแทรกแซงอำนาจทางการเมืองอยู่เป็นประจำบ้านใดเมืองใดที่มีลักษณะสภาพอย่างนี้แล้วย่อมก้าวเข้าไปสู่ความเสื่อมอย่างรวดเร็วโดยบ่ต้องสงสัยอาจจะถึงกับขนาดล่มสลายไปถ้าหากว่าคนในบ้านในเมืองนั้นยังเพิกเฉยอยู่และใจชีวิตอยู่แบบตัวไผ่ตัวมันชกฉวยเอาผลประโยชน์ใส่ตนเมื่อผลประโยชน์ขัดแย้งขัดกันกับคนอื่นก่อใจกำลังแย่งชิงกันถ้าหาก

และก็เดินเสมอกันมาก็ดีปัจจุบันวันนี้เพื่อนบ้านเฮาหลายประเทศเพิ่นกำลังแซงเฮาไปละและที่จะแซงเฮาต่อไปก็มีแหมหลายประเทศสาเหตุที่ทำเมื่อบ้านเมืองของเฮาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าปัจจัยภายในของเฮานั่นเองคือเฮาต่างบ่ยึดถือธรรมะแห่งความสามัคคีบ่ได้ปฏิบัติตามหลักการทำงานเป็นหมู่คณะอย่างมีประสิทธิภาพดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั่นคือละเลยอปริหานิยธรรม7ประการอปริหานิยธรรมธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำชุมชนเป็นผู้บริหารบ้านเมืองจะต้องกึดจะต้องฟังเรื่องอย่างนี้น้อยหนึ่งขอให้หมู่เฮาทั้งหลายตั้งปวงได้ทบทวนกันพิจารณาว่าณบัดนี้สังคมไทยของเฮาปัจจุบันวันนี้ขาดข้อใดไปพ้องหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดจริงหรือเปล่าสองพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมพร้อมเพียงกันทำกิจที่พึงทำและพร้อมเพียงกันลุกขึ้นมาปกป้องหมู่คณะเมื่อมีภัยอันตราย3บ่บัญญัติสิ่งที่บ่ได้บัญญัติไว้อันขัดต่อหลักการเดิมบ่ลบล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ตามหลักการเดิมถือปฏิบัติมั่นตามธรรมตามหลักการเดิมที่วางไว้ข้อที่4สักการะเคารพปูชาท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายมองหันความสำคัญแห่งถ้อยคำโอวาทของท่านว่าเป็นสิ่งที่ดีอันพึงรับฟังและนำไปปฏิบัติตาม5บรรดากุลสตรีกุมารีทั้งหลายเพื่ออยู่โดยการบัตถุคมแห่งบัตถุชุดท่าอนาจาร6เคารพสักการะปูชาเจดีย์ปูชนียสถานปูชนียวัตถุอนุสาวรีย์ต่างๆของคนในชุมชนทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกบ่ปล่อยให้ปรีกรรมอันชอบธรรมที่เคยทำที่เคยให้แก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทรามลงไปจัดให้มีความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลายในที่นี้หมายถึงบรรพชิตผู้ดำรงธรรมผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นหลักใจของประชาชนตั้งใจว่าขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเฮาที่มาแล้วก็ขอให้เป็นอยู่ในแว่นแคว้นของเฮาอย่างผาสุกอย่างมีความเจริญจากอปริหานิยธรรมที่อาตมาภาพกล่าวมานี้แล้วบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายคงรับทราบว่าการมั่นประชุมกันก็ดีประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีเลิกประชุมพร้อมเพียงกันก็ดีมันก็บ่เป็นไปตามนั้นละอปริหานิยธรรมข้อ1ข้อ2หมดไปญาติโยมทั้งหลายสภาผู้แทนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเข้าประชุมก็บ่พร้อมเพียงกันบ่สม่ำเสมอเวลาประชุมกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันส่งผลมาถึงประชาชนที่ถือข้างบรรดาผู้แทนทั้งหลายของตัวเก่าก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไปตวยอปริหานิยธรรมข้อที่3ก็เสื่อมตวยเป็นต้นว่าการบัญญัติการแก้ไขกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นไปแบบไร้หลักการมีแต่จะแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการเพื่อสนองผลประโยชน์ของตัวเองการบังคับใช้กฎหมายบ่เป็นธรรมมี2มาตรฐานถ้าปล่อยอย่างนี้ไว้เมินนานก็จะเกินกว่าการที่จะเยียวยารักษาได้อปริหานิยธรรมข้อที่4ที่ว่าเมื่อเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองปัจจุบันวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองทุกระดับชั้นนะถูกดูหมิ่นเหยียดหยามย่ำยีอย่างบ่เคยมีเคยเป็นมาก่อนท่านทั้งหลายก็จะหันได้อย่างชัดเจนเลยในปัจจุบันนี้อปริหานิยธรรมข้อที่5ก็เสื่อมโดยการกดขี่ข่มเหงทางเพศการทารุณกรรมต่อบรรดาสตรีทั้งหลายการฆ่ามนุษย์อันนี้มีอยู่เฮือเฮาท่านทั้งหลายหันอยู่โดยตลอดทีนี้ต่อมาอปริหานิยธรรมข้อที่6หมายความว่าบรรดาพระบทพระบาทพระธาตุเจ้าเจดีย์

0: อนุสาวรีย์พระพุทธรูปตั้งหลายสถูปตั้งหลายอันเป็นที่เคารพเป็นจุดส่วนรวมใจของประชาชนกับปล่อยให้ถูกทิ้งร้างว่างเปล่าไปเกยปูชาอย่างใดเกยปฏิบัติอย่างใดก็ละเลยไปเหี้ยมาพอใจต่อการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามจะสร้างใหม่ก็ถูกคัดค้านทัดทานจากคนต่างหลายต่างปวงอภิหานิยธรรมข้อที่7ก่อบรรดาพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบดำรงมั่นเป็นหลักธรรมของประชาชนเป็นผู้สืบทอดอายุพระบวรพุทธศาสนาต้องถูกข่มเหงรังแกถูกอำนาจของรัฐถูกบรรดาประชาชนต่างหลายต่างปวงที่อ้างตนว่าเป็นคนหูมาข่มเหงรังแกแล้วก็มากดขี่เพื่อฮื้อบรรดาพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่างหลายนั้นเกิดความหม่นเล่าเศร้าหมองสื่อต่างหลายถูกชักใยอยู่เบื้องหลังปากันเผยแพร่ข่าวอันเสื่อมทรามของพระภิกษุสามเณรมุ่งโจมตีให้เกิดความด่างพร้อยต่อสถาบันคณะสงฆ์อยู่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทำเพื่อประชาชนหลงเชื่อหมดความเลื่อมใสหมดความศรัทธาในอันที่จะทำความดีเพียงที่ก็เป็นปัจจัยเพียงพอที่จะทำเมื่อบ้านเมืองของเราอยู่ในสภาวะที่ย่ำแย่ดังที่หันกันปัจจุบันวันนี้ถ้าเราบ่ช่วยกันรักษาไว้ต่อไปภายหน้าก็จะมีความเดือดร้อนนักไปกว่านี้ญาติโยมถ้าหากเขาปฏิบัติตามหลักอภิหานิยธรรมแล้วอานิสงส์ก็จะพึงบังเกิดขึ้นหนึ่งทำให้หมู่คณะรู้จักรับผิดชอบร่วมกันมีความเคารพซึ่งกันและกันทำงานเป็นหมู่เป็นคณะไปด้วยกันได้รับประสิทธิภาพอย่างสูงสุดมีความเป็นปึกแผ่นแข็งแรงและข้อที่สองทำให้หมู่คณะพบแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อที่3ทำให้หมู่คณะบ่พบกับความเสื่อมถอยเพราะจะบัดแตกสามัคคีกันภัยๆก็ทำร้ายได้บ่ง่ายเลยข้อที่4ทำให้หมู่คณะสามารถทำความดีเพื่อปวงชนได้มากยิ่งขึ้นส่งผลให้ทุกคนมีแต่ความสงบสุขมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและครอบครองข้อที่5ทำเมื่อคนดีพระดีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปกป้องคุ้มครองและเป็นตัวอย่างอันดีงามต่างศีลธรรมให้แก่หมู่คณะสืบไปข้อที่6ทำเมื่อหมู่คณะมีโอกาสไปสู่สวรรค์นิพพานได้เพราะการประพฤติดีและปฏิบัติชอบนี่คือหลักของอภิหานิยธรรม7ประการที่อาตมาภาพนำมาเสนอเธอญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังกันตามนี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาเพื่อบรรดาปอออกไม่ออกสถานาบนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำเอารายการจากบรรดาท่านศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์กับบรรดาญาติพี่น้องศรัทธานาบุญสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมอนุโมทนารับเป็นเจ้าภาพยอดปัจจัยถวายแด่บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณีกล่องสังฆทานภัตตาหารเพลและก็กองทุนโรงทานเลี้ยงอาหารบรรดาศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายเนื่องในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์สี่ห้วยห้างณวัดห้วยห้างอำเภอต้งหัวจ้าง จังหวัดลำพูนในวันศุกร์ที่29เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ตวานี้มีโยมท่านหนึ่งเปิ้นได้โอนปัจจัยมาร่วมอนุโมทนาทำบุญก็คือคุณโยมปิยธิดาตียาพันธ์อันนี้จากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาทั้งหมดทั้งปวงจำนวน 4,500 บาทด้วยกันซึ่งก็คุณโยมปิยธิดาตียาพันธ์นี้ทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งบ่ได้ขาดขออนุโมทนากับคุณโยมไว้ณตีนี้ตวยเนอและก็ยังขอน้อมเอิญเชิญชวนปอกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายได้ร่วมทำบุญตวยกันเรื่อยไปคงค้างวันนี้วันที่24 25 26 27 28ก็เป็นเวลาแห่งเพียงแค่5วันตะอันก็จะมีงานทำบุญประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเจดีย์วัดห้วยห้างแล้วปอกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายสดับตรับฟังรายการของอาตมาก็ขอน้อมเอิญเชิญชวนได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญโดยพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันเน้อและแห่งประการต่อมาที่อาตมาภาพได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้พากันไปแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดที่จังหวัดในภาคอีสานซึ่งอาตมาภาพได้ประกาศว่าขอเชิญชวนร่วมแสวงบุญไหว้พระเก้าวัดณแดนดินถิ่นอีสานทำบุญหนุนดวงชะตาถวายเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานเก้าวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์นครราชสีมาบุรีรัมย์กาฬสินธุ์ขอนแก่นและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ในวันที่12 13 14 15เดือนมิถุนายนปีพ.ศ. 2569เป็นเวลา3คืน4วันตวยกันซึ่งอาตมาภาพได้ประกาศแล้วบรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้แสดงกุศลเจตนาปารภร่วมเดินทางไปแสวงบุญตวยกันครั้งนี้ณตอนนี้มีรถตมดตังปวง13คันรถและญาติโยมทั้งหลายคันรถที่1ก็คือคณะของคุณเสริมทรัพย์เสริมกันทาในเวียงละปุนคันที่2ของคุณอมราในเวียงละปุนคันที่3ของศรัทธาบ้านต้าปงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่การที่4ของคุณโยมแม่ครูอัมภัยดวงสีใสการที่5ก็ของคณะแม่ครูอัมภัยดวงสีใสคณะนี้รวมคุณบรรเย็นปัญโยตาและคุณรจนาปัญโยตาไว้นี่ตวยเนอร์และก็ต่อมารถกันที่6คณะศรัทธาบ้านปากกองสารปีโดยการนำของแม่ต้อยแม่จันดีสุรินทรามนการที่7นี่เป็นคณะของแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐอันนี้ก็จากบ้านแม่แก้วน้อยหรือบ้านพัฒนาไซแก้วสันทรายรถกันที่8ของคุณโยมสุพินชัยจินดาหรือพี่แต๋อันนี้ก็จากบ้านแม่แก้วน้อยอำเภอสันทรายเหมือนกันรถกันที่9เป็นรถของคุณโยมแม่ประสมจิตสุจาจากบ้านเนืองบ้านเมกิวแลบ้านสันอันนี้ก็เป็นรถกันที่9รถกันที่10ก็เป็นรถของในเวียงเชียงใหม่บวกในเวียงละปูนเชียงใหม่มี6ท่านละปูนมี4ท่านเชียงใหม่นั้นมีคณะแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลแล้วก็คุณโยมแม่นวนิชบุญโยคุณโยมแม่ปราณีเทพพวงศ์อันนี้คณะของเปิ้นนั้น6ท่านตวยกันละปูนมี4ท่านคือค คุณโยมเมธสาวรักษ์เหล่าสิริเสถียรพร้อมด้วยคณะของเปิ้น4ท่านด้วยกันเป็นกันที่10กันที่11ก็เป็นคณะของคุณครูพิสมัยวงชูเวศหรือว่าคุณครูติ๊กพร้อมด้วยบรรดาคณะญาติธรรมของเปิ้นรวมกับแม่น้อยสารปีแม่บุญทองแม่บุญทองและก็คุณโยมทิติลักษณ์จากอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาไว้ณที่นี่ตวยซึ่งว่าคุณโยมแม่บุญทองนั้นเนี่ยเปิ้นก็ได้ทำบุญกับอาตมาภาพเป็นประจำทุกครั้งมาวันก่อนก็ได้โอนปัจจัยมาร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพกล่องสังฆทาน1กล่องในนามคุณแม่บุญทองคุณโยมทิติรักษ์สุวรรณวงศ์ทีนี้ต่อมารถกันที่12อันนี้เป็นคณะรวมคณะรวมก็มีคุณโยมแม่เขียวของขาวแล้วก็อันนี้เปิ้นมี4ท่านมีคุณโยมพิเชษธนัญชัยแม่ขาพาณิชย์คุณโยมพ่อเฉลิมนอทรายอันนี้จากบ้านเจตวันหนองหมูอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนมี6ท่านแล้วก็การที่13คือคณะของอาตมาภาพตอนนี้สมาชิกในอันที่จะเดินทางไปแสวงบุญไหว้พระร่วมกันนี้ยังขาดไปแห่ม4ท่านญาติโยมทั้งหลายท่านใดฟังแล้วอยากจะไปร่วมอนุโมทนาทำบุญด้วยกันก็น้อมเอิญเชิญชวนได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้เนาะถ้าหากบรรดาปอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนลายนั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้านามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานหื้อพ้นจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
2: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
1: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมี
3: เ านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหลากหลายมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
7: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจะภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
12: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์นายกรัฐมนตรีสนับสนุนภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยให้ขยายตัวในตลาดยุโรป
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนไทยที่ลงทุนในประเทศฝรั่งเศสจำนวน3บริษัทเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะโอกาสและความท้าทายในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไทยในยุโรปรวมถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและฝรั่งเศสในหลากหลายมิติโดยภาคเอกชนได้เสนอให้รัฐบาลเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปจะช่วยลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บจากสินค้าไทยจากร้อยละ24ลดเหลือร้อยละ0ทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยด้านการส่งออกทุกกลุ่มสินค้ารวมทั้งการส่งเสริมแฟรนไชส์และธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารจะช่วยรักษาเอกลักษณ์รสชาติอาหารไทยและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจต่อข้อเสนอของภาคเอกชนยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้าผลักดันและเตรียมหารือร่วมกับผู้ประกอบการและExim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสมต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบขยายสิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาและสนับสนุนลูกตาเทียมเฉพาะบุคคล
14: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาด้วยลูกตาเทียมเฉพาะบุคคลให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่4เมษายนเป็นต้นไปตามมติคณะกรรมการการแพทย์เสนอเพื่อให้ผู้ประกันตนที่สูญเสียดวงตาได้รับโอกาสในการฟื้นฟูทางสภาพร่างกายและจิตใจอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถรับสิทธิประโยชน์นี้ได้แก่ผู้ป่วยตาฝ่อโดยกำเนิด ผู้ป่วยตาฝ่อหลังลูกตาแตกและผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดนำลูกตาออกโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้สถานพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนในอัตราที่กำหนดเช่นค่าตรวจประเมินและลองตาปลอม500บาทค่าพิมพ์ตา500บาทค่าบริการวันรับตา600บาทที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนแล้ว250รายวงเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาทผ่านสถานพยาบาลชั้นนำหลายแห่งทั่วประเทศและปีนี้คาดจะมีผู้ประกันตนรายใหม่เข้าถึงบริการอีกประมาณ185รายใช้งบประมาณกว่า1ล้านบาทดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิตระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคมนี้เพื่อสำรองโลหิตนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ
15: รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเปิดเผยว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมนี้ต้องการจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตแต่ขณะนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตยังมีความต้องการอีกจำนวน 161,093 ยูนิตหรือร้อยละ64ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศและมีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานการบริการโลหิตจึงขอเชิญชวนผู้มีสุขภาพดีรวมพลังเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังปุริมปัตโสภาภาครายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

ื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาส

0: ข่าวดีมาแล้วครับพี่น้องเกษตรกรศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เปิดรับสมัครโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2569พี่น้องเกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านข้าวสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนชาวนาอาสาสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายจากภัยธรรมชาติและสถาบันเกษตรกรอื่นๆในเขตเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนเตรียมเฮพบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีพันธุ์สันป่าตอง1จำหน่ายในราคาพิเศษสุดๆเพียงกิโลกรัมละ4บาทหรือกระสอบละ100บาทเท่านั้นครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ไร่ละไม่เกิน15กิโลกรัมไร่ละไม่เกิน450กิโลกรัมใครมีคุณสมบัติครบอย่ารอช้าเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรและใบสมัครคพม.01มายื่นได้เลยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนกว่าเมล็ดพันธุ์จะหมดย้ำนะครับหมดแล้วหมดเลยสนใจติดต่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่โทร053-114-062ต่อ19เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพต้องที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่หางดงติดกับไนท์ซาฟารี
1: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: ข่าวลำพูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับผมวันติดจะอีกก็ยังอยู่กับอู่ข่าวเล่าความนะครับผมอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงนะครับผมแต่ว่านี่ตอนแรงฟ้าห้องคลึ่งพาฝุ่นตกที่ไหนกันพองนะครับผมดูแลกันตัวเนอร์จะไปออกไปกลางแจ้งกันนะครับถ้าหากว่าฝุ่นตกฟ้าห้องอินเนอร์ฟ้าแพะฟ้าผ่ามันอันตรายนะครับผมจะได้เราช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตีอุตุนิยมวิทยาเปิ่นเตือนไว้ว่าจะมีฝุ่นตกหนักอีเนาะแล้วก็จะมีเหมือนพายุนะว่าจะเป็นลุ่มเป็นฝุ่นเป็นฝ้าห้องฝ้าแพะฝ้าผ่าเนี่ยจะได้แล้วก็ดูแลกันตัวนะครับผมบ้านจองก็คือดูแลกันดีๆนะครับช่องแรกแบบอีของอู่ข่าวเล่าความปกติแล้วเราก็จะเอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันวันนี้เอาสุขภาพของโลกนะครับโลกก็คือโลกปิ้งเกียนนี่แหละครับผมมาฝากกันสักหน่อยเนาะแต่ว่านี่วันที่23พฤษภาคม2569เนาะเปิ้นบอกว่าเป็นวันเต่าโลกอีนะขยะของเฮาเดี๋ยวนี้มันอาจจะเป็นอันตรายต่อเต่าในทะเลก็ได้เนอะมากกว่าที่เฮาคิดสมมุติว่านางย่างอันเดียวถุงแซวอันเดียวอิ่มได้นะแต่ปัจจุบันนี้เนาะมีเต่าทะเลนี่นะบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากขยะเนี่ยเฉลี่ยแล้วซาวโตต่อปีหนักขนาดเนี่ยเพอจะใหญ่ได้ขนาดนั้นเนาะเมื่อที่เฮาฮู้กันว่าเต่าก็บินสัตว์อันหนึ่งตีมีอายุยืนนะมีหลายร้อยปีอีตัวนะครับผมดังนั้นเราวันนี้เอามาฝากกันหน่อยเนอะเอามารณรงค์ในเรื่องของเพราะว่าสิ่งแวดล้อมอีเนาะเผื่อใครไปแอวทะเลอีหนาจะได้แบบดูแลเดี๋ยวนี้เป็นแอวทะเลกันก่อนฝุ่นตกบึ้งๆขยะนะครับผมอันยังพองตีเป็นอันตรายต่อเต่าเนาะอย่างแรกเลยเป็นบอกว่าถุงแซวหรือถุงพลาสติกเนี่ยคนไทยไปห่อถุงพลาสติกบ้านเฮาห้องถุงแซวไอ้เนาะเต่ามันจะเข้าใจผิดเนาะเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุนนะมันขยุ้มอันอยู่ในทะเลไอ้น่ะมันเหมือนกันหรอซึ่งมันเป็นอาหารของเต่านะครับสำหรับแมงกะพรุนนะครับเต่าก็จะกินเข้าไปเอ้ยไปอุดตันนะครับระบบทางเดินอาหารกินเขาไม่ได้ไปเห็นซัมเตอร์ก็จะตายไปเห็นเนอะหลอดพลาสติกนะติดหูดังนะเคยหันก่อนมันเข้าไปซุกอยู่ในหูดังเต่าเพิ่นเนอะหายใจมันออกทำหายใจลำบากแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับผมซัมคุณก็โยนโขดพลาสติกลงไปนะครับผมสามารถเนาะย่อยสลายเป็นอันไมโครพลาสติกได้เนาะมันปนเปื้อนในน้ำทะเลนะเข้าสู่นะครับห่วงโซ่อาหารซึ่งซัมเตอร์นะมันเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแปลว่าเฮาก็กินซัดทะเลเหมือนกันเนาะถ้าสมมติว่าไมโครพลาสติกเฮาจะได้ยินอันนี้เวลาเฮาจ่ายพลาสติกผิดประเภทเนาะเอาไปอุ่นไมโครเวฟอีนะไมโครมัสพลาสติกจะเข้าร่างกายเฮายังโกเลยอันนี้มันอาจจะปนเปื้อนแล้วก็กินซัดมาได้นะครับผมบางทีอวนหรือว่าเชือกประมงนะมันก็จะไปพันโต๊ะเต่าเนาะขยับได้คือจุ่มน้ำเสียชีวิตเหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญเลยขยะโฟมนะครับผมโฟมได้เป็นอันตรายแค่สัตว์ทะเลเนอะปิ้นอันตรายต่อบัดเฮาตัวเก่าด้วยนะครับผมเป็นอุปสรรคต่อการวางไข่ทำเหือลูกเต่าเนาะที่ฟักออกมานะครับผมจากไข่นอนโดนลงทะเลได้ยากขืนซ้ำเติมมันกันมันขวางเอ้ยคุดตอนใดมันก็ตึงออกมาสักเติมหันเดินหันตะวันสกามหันกระโฟมอีนะเราอ่อนอันเราอ่อนว่าอินดูลูกเต่าเห็นเนาะจะได้เราก็ดูแลกันตัวนะครับผมนั่นแล้ววิธีนะครับป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือเต่าทะเลเนาะเผื่อไข่ไปนะครับผมก็ช่วยกันคนละไม้ละมือลดการใช้พลาสติกเนาะมันต้องใช้ครั้งเดียวนอมเดี๋ยวนี้ก็สำคัญเนาะบ้านเฮาเนาะอีปออีแม่ล่างแอปแน่เก็บไว้ใจนะพกแก้วน้ำนำเดี๋ยวไปมีแก้วน้ำติดโตนะครับกองข้าวต่างๆก็ปกไปใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกแทนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีการรณรงค์หลายตีด้วยกันนะครับผมทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทางเนาะไม่ว่าจะเป็นอันขยะตีเอาเป็นแป้งทั้งขยะไว้หื้ออย่างอีน้ําเดี๋ยวนี้มันจะว่ากระทะเลเนาะบ้านเฮาก็ทิ้งให้ลุงทางต้นเดี๋ยวขณะเป็นตังไว้หื้อหันนะเตวเอาไปหย่อนให้น้อยเตอะสมควรโจงอีว่าตกข้างหันหิมหันติ่มไปหมดนะครับผมขยันสักหน่อยเนาะเตวไปให้หน่อยเนาะเป็นการออกกําลังกายนะครับผมถ้าดีกว่าท่านก็คือขัดแยกขยะกันตัวนะว่าจะเป็นขยะเปียกขยะรีไซเคิลเนาะหรือว่าขยะอันตรายนะครับแล้วก็รวมกันเนาะเวลาไปใช้หาอาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำพลาสติกช่วยกันเก็บให้หน่อยเพื่อช่วยกันเนาะเหมือนติดเดี๋ยวเป็นทำแคมเปญกันเก็บขยะ 100,000 ชิ้นอย่างนั้นนะครับก็ช่วยกันสักหน่อยนะครับผมบอกต่อคนรอบข้างกันตัวเนื้อว่าเฮาช่วยกันฮักษาเนื้อเพื่อที่จะทำมือเต่ามากินหมู่นี้นะครับผมรวมไปถึงสนับสนุนการอนุรักษ์เต่าทะเลเนาะรวมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนเต่ามูนี้นะครับผมทะเลสะอาดก็เท่ากับว่าบ้านของเต่าก็สะอาดไปตัวเนาะบ้านเฮาก็เหมือนกันเนื้อทาหาใครอยากคือมันสะอาดก็ตั้งขยะไว้เปิ้นตั้งคืออยู่แล้วก็ควางมันเข้าไปถึงอันในขยะกันตัวนะครับผมฝากไว้ตัวครับอู่ข่าวเล่าความในช่วงแรกนี้นะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิกาซูอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยว่าตะกี้เฮาไปอนุรักษ์ทะเลกันมาแล้วนะครับผมต่อจากนี้เฮาก็จะมาจอยเลิฟพี่น้องละปูนกันนะครับผมใครก็ได้ยินคำนี้ก็ครับ CSR อีนะ CSR ถักกรรมหย่อแต่ๆนะเปิ้นบอกว่าหย่อมาจาก C ก็ Corporate อีเนาะS ก็ Social เองนะ R ก็คือ Responsibility นะความรับผิดชอบเป็นว่าเป็นรูปแบบการทำกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรตัวเก่าเองนะครับผมเป็นสิ่งที่องค์กรนะครับนิยมทำกันนะเพราะเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือว่าจะเป็นสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับโดยหวังสิ่งตอบแทนแล้วก็ช่วยสร้างนะครับภาพลักษณ์ดีๆให้กับองค์กรนั้นๆเนาะแน่นอนเลยว่าบ้านเฮาก็จะมีองค์กรนึงน้องอันเนี่ยไปร่วมงานมาตวยนะครับเองต้องมาเล่าเหมือนกันนะครับจังหวัดละปูนประกาศจัดกิจกรรม CSR ม่วนจอยเพื่อสังคมครั้งที่2ในครั้งที่2แล้วเนอะเปิ้นพนึกกำลังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเนาะดำโดยพม.นะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนาะแล้วก็เอกชนนะครับผมก็คือผู้ประกอบการต่างๆครับคือในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดละปูนนะครับผมครั้งนี้เปิ้นจัดกันตีอาคารศูนย์ประชุมหมูอินเตอร์นะเปิ้นเชิญเฮาไปตวยนะครับบริษัท MSP Interfood นะครับจำกัดที่ปากซักนิ่มได้ไก่บ้านเฮานะครับผมแล้วก็เตอร์นี้ก็จะมีท่านลักษณะนะครับอิสรังกุณายุทธยานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดละปูนเฮานี่แหละครับผมพร้อมโดยคุณณรงค์เนาะธรรมจารีเป็นประธานศูนย์ส่งเสริมรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดละปูน5ใครมูจักองค์กรนี่นะฮู้ไว้เห็นเนาะ CSR ลำพูนนะครับผมนำโดยท่านณรงค์นี่แหละครับผมครั้งที่2นี่เปิ้นจัดคือมีความร่วมมือเนาะในการตีมีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับเข้าไปในการช่วยเหลือกันนะครับมันเป็นการร่วมกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับที่อยู่ในละปูนนี่แหละเปิ้นมาจับมือกันว่าถ้าพี่น้องบ้านเฮาเดือดร้อนเปิ้นก็จะมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับผมครั้งนี้เปิ้นก็จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เนาะในการที่จะเหอสื่อมวลชนนะครับผมหรือว่าคนอื่นๆเนาะในการที่จะเข้าไปฮู้ว่าเอ๊ะเปิ้นมีองค์กรนี่ขึ้นมาแล้วเนาะเพิ่นจะเป็นเปิ้นฮอดว่าเป็นหน่วยประสานงานหรือว่าเป็นศูนย์กลางแถมตีหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหรือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนการจัดกิจกรรมตัวนี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจบูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐของเฮานี่แหละครับหากมีการยกระดับความช่วยเหลือสังคมแล้วก็กลุ่มเปราะบางแต่ยังเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของรัฐเข้าถึงอีเตอร์หรือว่าอาจจะแบบมีแต่ว่ามันปอไอ้นะเปิ้นก็จะเป็นแฮมหนึ่งส่วนที่เข้าไปช่วยเหลืออีเนาะโดยเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินงานนะครับดังกล่าวนอกจากนี้นะครับยังเป็นเวทีสำคัญสำหรับคณะทำงานของภาคธุรกิจได้มาพบปะกันนะครับกิจกรรมตัวนี้นอกเปิ้นก็มีการวันนั้นต้องเล่าอีเปิ้นมีการแบบว่านั่งล้อมวงเพื่อมาถกกันว่าหลังจากนี้เฮาจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปได้จะได้เฮาจะเยะเหือพี่น้องเจ้าละปูในหูได้จะได้หรือถ้าขาใครเนาะมีความอยากได้ความช่วยเหลือจะต้องขอมาจากตรงไหนเปิ้นก็มีการเข้ามาวางแผนรวมกันไม่ว่าจะเป็นพม.เองนะครับผมทาง CSR เองนะครับแล้วก็ทางหอการค้าสภาอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการร้านอาหารเปิ้นก็เข้ามารวมกันในการหารือครั้งนี้นะครับผมกิจกรรมภายในงานเนาะครั้งนี้เปิ้นก็มีวิดีทัศน์ถือพอนะครับผมว่าเปิ้นมีกิจกรรมอย่างกันพองที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้เปิ้นจะเยอะอย่างกันต่อแล้วก็มีการเซฟว่าน่ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนที่น้องอั้นบอกตะกี้เนาะจะได้แล้วนะครับองค์กรนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์กรละกันตีเพื่อให้ร่วมกลุ่มจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับผมแล้วก็คืนในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆเนาะเหมือนคืนสวัสดิการคืนคุณภาพชีวิตเหือกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดละปูนนะครับผมจะได้แล้วถ้ามีการขับเคลื่อนอย่างเพิ่มขึ้นหรือมีกิจกรรมอย่างนะครับเฮ้อพี่น้องบ้านเฮาเนาะได้มาโฮมกันเยะนะครับช่วยเหลือต่างๆที่เฮาจะเอามาสื่อสารกันเนาะนำโดยคุณณรงค์นะครับแล้วก็ท่านพม.นะครับผมที่เปิ้นร่วมกันจับมือแล้วก็เปิ้นจะสานต่อในเรื่องของกิจกรรมช่วยเหลือCSR นะครับละปูนเหล่านี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นข่าวของจังหวัดละปูนของเฮาที่นำมาฝากกันไว้ในวันนี้นะครับผมแน่นอนเลยนะครับหลังจากนี้ก็มีเพลงเพราะๆเนาะแล้วก็มีข่าวตีจากตีคล้องร้องข่าวนะครับมาฝากกันแล้วเฮามาปะกันวันพุธนะเฮ้ยหยุดกำเดียวเนาะ2วันป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บรับตาตื่นรับตาตื่น2ตื่นจันแหมละนะตื่นบรรยากาศกันเนอะครับผมพูดมาฟังกันแฮมกรัมเนอะนะครับกับอู่ข่าวเล่าความฮกมงเจ้าปะกันใหม่เนอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทย ธ์และกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องดีๆเรื่องแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองทอฟิซิเยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายเอมมานูเอลมาครงได้ลงนามในกฤษฎีกาเพื่อถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ครับโดยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสทราบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตฝรั่งเศสในประเทศไทยรวมถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศสอดคล้องกับโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2568ครับและ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสในปีนี้ครับปี2569ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นคองตอฟิซิเยของอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชยงดอนเนอร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการในระดับนานาชาติได้อย่างสง่างามครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับวันที่22พฤษภาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายคลิตอเมดเอลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติโดยนายกครับกล่าวยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ของยูเนสโกอีกครั้งทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในหลากหลายด้านดังต่อไปนี้ครับพี่น้องประชาชนครับด้านที่หนึ่งเลยครับด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนไทยพร้อมหารือและต่อยอดความร่วมมือครับเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติโดยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับด้านที่2ครับคือด้าน AI ความร่วมมือด้านการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์ครับไทยสนใจหารือกับยูเนสโกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกในปีหน้าครับปี2570เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาในภูมิภาคครับและสำหรับในด้านที่3ครับชุดไทยการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาโลกไทยครับได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากลโดยในตอนท้ายนะครับนายกอนุทินนั้นยืนยันความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับยูเนสโกอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาคมโลกต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กันที่เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ
3: นายกรัฐมนตรีหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศติดตามสถานการณ์พลังงานโลกเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับพบหารือกับ

ไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานซึ่งควบคู่ไปกับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานพัฒนาแบตเตอรี่และโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่ครับ2ครับคือมาตรการรับมือสถานการณ์ในตะวันออกกลางไทยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำมันสำรองกระจายแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารน้ำมันสำรองและกำลังการกลั่นใช้กองทุนน้ำมันรักษาเสถียรภาพด้านราคาพัฒนาระบบขนส่งกระจายพลังงานและส่งเสริมพลังงานทางเลือกครับด้านที่3ครับความร่วมมือระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศไทยเราครับขอบคุณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนต่อเนื่องโดยเฉพาะนะครับข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาระบบสำรองน้ำมันเชิงยุทธศาสตร์ยืนยันความพร้อมในการยกระดับความร่วมมือพัฒนาขีดความสามารถความมั่นคงด้านพลังงานและการฝึกซ้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินครับและในด้านสุดท้ายครับการสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาครับซึ่งไทยนะครับย้ำว่าการจะเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับเป็นวาระแห่งชาติโดยให้ความสำคัญต่อความร่วมมือกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศในฐานะประเทศครับโดยฝ่ายทบวงการพลังงานระหว่างประเทศนั้นก็ยืนยันพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับมาตรฐานด้านพลังงานเสริมศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับกระทรวงวัฒนธรรมและฝรั่งเศสดันความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสครบรอบ170ปีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศสเข้าพบหารือกับนางกาตรินเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสเฉลิมฉลองวาระพิเศษครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสและสานต่อสายสัมพันธ์อันยาวนานกว่า340ปีนับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยทั้งสองฝ่ายครับได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในระดับประชาชนในระดับสังคมและภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครับโดยฝ่ายไทยเราครับได้แสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านโครงการและกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการวัฒนธรรมระดับโลกของฝรั่งเศสครับเพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้กับไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติหรือว่าในระดับโลกครับนอกจากนี้ครับยังได้พบหารือกับผู้แทนหน่วยงานวัฒนธรรมชั้นนำของฝรั่งเศสครับเพื่อจะผลักดันความร่วมมือสำคัญใน5ด้านหลักครับได้แก่การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและสร้างสรรค์การยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์การแลกเปลี่ยนด้านศิลปะการแสดงความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรมรวมไปถึงครับการขับเคลื่อนความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกซึ่งเชื่อมั่นว่านะครับการร่วมมือในครั้งนี้นั้นจะนำไปสู่การต่อยอดความสัมพันธ์ระยะยาวและช่วยยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสมาดูกันที่สิงคโปร์กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์หารือรัฐมนตรีสิงคโปร์ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นเร่งจัดประชุมกรอบความร่วมมือไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้เปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นได้พบกับนางสาวเกรทฟูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก
ณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกครับโดยไทยเราครับเสนอให้ขยายความร่วมมือจากการค้าไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีข้าวครับเป็นสินค้าเริ่มต้นและขยายไปยังสินค้าเกษตรและอาหารอื่นๆครับอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์อาหารทะเลและสินค้าแปรรูปรวมไปถึงสินค้าที่เน่าเสียง่ายครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นจะร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติผ่านเวิร์กช็อประดับเทคนิคต่อไปครับนอกจากนี้ครับฝ่ายไทยเรานั้นยังเสนอให้เร่งจัดประชุมกอบความร่วมมือเศรษฐกิจไทยสิงคโปร์ภายในปีนี้ครับจากเดิมที่กำหนดไว้ปีหน้าปี2570ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าให้ทันต่อสถานการณ์โลกครับขณะเดียวกันนะครับสิงคโปร์ก็ได้เชิญไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือพหุภาคีซึ่งขณะนี้นั้นไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการภายในครับทั้งนี้ครับสำหรับภาพรวมการค้าไทยสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมาปี68ครับมีมูลค่า 19,658 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 10.75 โดยสิงคโปร์ครับเป็นคู่ค้าลำดับ3ของไทยในอาเซียนซึ่งสินค้าส่งออกสำคัญของไทยนะครับได้แก่อัญมณีและเครื่องประดับเครื่องคอมพิวเตอร์น้ำมันสำเร็จรูปและแผงวงจรไฟฟ้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับข่าวต่อไปเรากลับมาดูในประเทศกันบ้างครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงแถลงนโยบายการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการ PM 2.5 และวิกฤตน้ำแบบครบวงจรพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับพร้อมกับคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่ออากาศสะอาดและสายน้ำมั่นคงห้องลดฝุ่นแรงดันบวกและนวัตกรรมฟลัดบอยหรือระบบตรวจวัดและติดตามระดับน้ำอัจฉริยะให้แก่ภาคส่วนต่างๆนะครับในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือเพื่อจะมุ่งสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนอกจากนี้ครับยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการระบบเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากเครื่องตรวจวัดและติดตามระดับน้ำระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศระดับชุมชนด้วยเครือข่ายเครื่องตรวจวัดระบบเซ็นเซอร์ตลอดจนแพลตฟอร์มสู้ไฟป่าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรู้ไวถึงไวดับไวและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจแก้ปัญหาฝุ่นควันตลอดจนระบบลาดตระเวนชี้เป้าด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจจับไฟป่าและนวัตกรรมแผนที่และข้อมูลความสูงของพื้นที่ความแม่นยำสูงพิเศษครับจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศความละเอียดระดับเซนติเมตรเพื่อใช้สำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์สิ่งกีดขวางและทิศทางการไหลของน้ำได้อย่างแม่นยำครับตลอดจนครับโดรนเพื่อการจัดการไฟป่าและฟื้นฟูป่านอกจากนี้นะครับยังมีนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดระบบพลังงานแสงอาทิตย์กลไกป้องกันน้ำท่วมโดยชุมชนระบบเตือนภัยและวางแนวทางป้องกันน้ำท่วมในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ด้วยครับพี่น้องประชาชนครับจากเชียงใหม่ครับมาดูกันที่ในกรุงเทพมหานครกันบ้างครับกับประเด็นที่เป็นข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกรมการขนส่งทางรางเข้าแจ้งความตำรวจสน.มักกะสันเอาผิดผู้ขับขี่รถที่จอดคร่อมรางในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1นายรักสิทธิ์ไวตีเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายกรมการขนส่งทางรางครับซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้พบกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับเพื่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์มอบคดีต่อพนักงานสอบสวนขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่16พฤษภาคมครับ
เวลาโดยประมาณคือ 15:35 น.ครับซึ่งได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนกับรถโดยสารประจำทางสาย206ระหว่างสถานีคลองตันมักกะสันบริเวณจุดตัดทางผ่านรถไฟแยกอโศกดินแดงพื้นที่กรุงเทพมหานครครับซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อระบบการขนส่งทางรางให้ได้รับโทษตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนะครับว่าขณะเกิดเหตุนั้นรถโดยสารประจำทางสาย206พร้อมกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งครับได้ขับเข้าสู่บริเวณทางผ่านเสมอระดับทั้งที่มีสัญญาณเตือนการเดินรถทางรางหรือสภาพที่ผู้ขับขี่พึงทราบได้ว่าอาจจะมีรถไฟกำลังแล่นผ่านครับหรือกำลังจะเข้าสู่จุดตัดดังกล่าวแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นนะครับยังคงขับรถเข้าสู่แนวทางรถไฟเป็นเหตุให้รถโดยสารค้างอยู่ตรงนั้นแหละครับและกีดขวางทางเดินรถและถูกรถไฟพุ่งชนในเวลาต่อมาซึ่งการกระทำดังกล่าวนะครับเข้าลักษณะเป็นการกีดขวางแก่การขนส่งทางรางหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่การขนส่งทางรางตามมาตรา140แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ครับและเมื่อมีการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่การขนส่งทางรางจึงอาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา141แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งกรมการขนส่งทางรางครับในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยการขนส่งทางรางเห็นว่าการกระทำดังกล่าวที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายและมีผลกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะอย่างร้ายแรงจึงมีความประสงค์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุดตามกฎหมายครับในการนี้ครับจึงขอร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหากปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ร่วมกระทำความผิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับกรมการค้าภายในเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดแก่ผู้ปกครองช่วงเปิดเทอมครอบคลุม 1,000 จุดทั่วประเทศครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางอธิบดีกรมการค้าภายในนายวิทยากรมณีเนตรครับเปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดตัวกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองและประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนหรือว่าเปิดเทอมครับณโรงเรียนพรตพิทยพยัตเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับโดยงานนะครับได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนครับรวมกว่า300รายการมาจำหน่ายในราคาลดสูงสุดนะครับกว่า50%หรือ 50% ครับเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่พี่น้องประชาชนสามารถจะเข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยสินค้าราคาพิเศษนะครับในงานนะครับไฮไลท์ก็ได้แก่ข้าวหอมมะลิขนาด5กิโลกรัมถุงละ110บาทน้ำมันปาล์มขวดละ42บาทและน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ22บาทครับทั้งนี้ครับกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัสลดภาระค่าครองชีพผู้ปกครองได้เริ่มดำเนินการพร้อมกันนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับใน13จังหวัดนะครับอาทิกรุงเทพมหานครลำปางกาญจนบุรีสมุทรปราการขอนแก่นและเลยโดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้ครับรวมทั้งสิ้นนะครับ 1,000 จุดทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือด้านค่าครองชีพเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศครับกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนช่องทางจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ SME ควบคู่กันไปด้วยครับสำหรับพี่น้องประชาชนร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ไม่ต้องกังวล นะครับวันหยุดนี้ครับธนาคารกรุงไทยเปิดจุดบริการพิเศษ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคมสามารถจะเช็คจุดบริการและเวลาให้บริการนะครับได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทยซึ่งรับสมัครพร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันถุงเงินสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินนะครับแต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถจะทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันกับตีของร้องข่าวขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ